0: นี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
1: ฉันต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้แล้วไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
0: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
2: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่หลักใหญ่ใจความก็คือเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางอย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นาทีและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
3: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนายสุรพงษ์อินทระถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ

0: คนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
1: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยตอบโจทย์และควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบประวัติคนขับของแต่ละแอปพลิเคชันดังนั้นผู้ขับขี่ที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่งซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้น
0: ๆกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปีแรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เชิญชวนสมาชิกกบข.ตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ MyGPF Website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้วโปรแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อมจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคน

0: ล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
3: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นารัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
2: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับตั้งแต่เมืองโบซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2-1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา8:00 นเนม่านักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยาสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน1-2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา1-2ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พา72ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉยาชิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์กับโรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึก4เกมครั้งที่33และเอเชียนบีเกมครั้งที่6ก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.04 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
5: 1นาทีกับกปท.
6: ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาวเพราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซีลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี
12: ่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทแก้วพิบูลอ่าน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยเช้านี้ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลของยูเนสโกได้จากนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
15: ค่ะก็ในการที่ประชุมมรดกโลกณปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีหนึ่งในรายการที่เราเรียกได้ว่าเราลุ้นผลกันก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราก็ลุ้นกันจะเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อะค่ะตอนนี้มีการประเมินแนวโน้มสัญญาณยังไงบ้างอะคะท่านคะ
16: ก็แนวโน้มหรือการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คงจะได้รับการให้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าวาระที่จะพิจารณาเรื่องของพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะประมาณวันที่25หรือ26เขาที่ทราบมาจากประมาณนี้ครับผมครับครับ
15: ต้องเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วัดพระมหาธาตุของเราได้มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะท่าน
16: คือในการเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาอยู
15: ่
16: นะครับของยูเนสโกอยู่ของเรายื่นไป2ข้อตามเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็เกณฑ์ข้อที่6เกณฑ์ข้อที่2ก็คือการเป็นตัวแทนของการรับและการส่งต่อด้านวัฒนธรรมเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือมีทั้งความเป็นฮินดูแล้วก็มีทั้งความเป็นพุทธทั้งแบบหินยานและแบบมหายานคือมันเป็นความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่สองแล้วก็ข้อที่6ก็คือก็ยังมีการสืบต่อถึงประเพณีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นว่าการผมผ้าขึ้นทาสการที่มีการรำมโนราก็คือการสืบทอดกันมาของวัฒนธรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์2ข้อซึ่งได้รับการพิจารณาให้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเรียกง่ายๆเนาะก็คือได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งการประชุมในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมครับ
15: ตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนธรรมท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหรือเตรียมตัวยังไงบ้าง
16: จริงๆท่านเพิ่งได้เรียกประชุมพวกเราผมต้องเรียนแบบนี้ว่าสถานะของพระธาตุนครศรีธรรมราชภายหลังการประกาศนี้ก็จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม
15: ่
16: แต่อย่างไรก็ตามอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นบวรสถานด้วยเมื่อเป็นบวรสถานก็จะต้องมีการจัดการตามพรบบวรสถานนะครับซึ่งก็การประกาศของยูเนสโกในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศให้เป็นมรดกโลกแอคใหม่เพียงเท่านี้แต่ก็ยังมีกันบ้านหรือมีข้อสังเกตให้ต้องกลับมาทำ แล้วก็จะต้องตอบทางยูเนสโกกลับไปด้วยหนึ่งในการบ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของกรมเช่นการวางแผนในการอนุรักษ์โบราณสถานภายในเขตวัดการจัดเรียงลำดับความสำคัญความเป็นห่วงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นรายการภายในวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเองหรือแม้กระทั่งวิหารที่เรียกกันว่าวิหารโพธิลังกาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความชื้นแล้วก็สภาพรวมถึงที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเขาก็อยากให้มีการสืบสานหรืออนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้เป็นต้นว่าการแสดงโนราหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการห่มพระขึ้นท่าต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องรับมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามข้อสังเกตของยูเนสโกคือต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี
15: ้
16: เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ได้ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว
15: ้
16: นะครับทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยครับผมเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่ผมบอกครับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆให้พอเหมาะพอสมการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปเอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นคงความโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสร้างกิจภูมิของไทยบนเวทีโลกครับผมครับครับ
15: ค่ะต้องเราต้องประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
16: ใช่ใช่เพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งที่6เนี่ย5แห่งแรกเป็น5แห่งแรกที่กรมดูแล 100% ทั้งหมดก็คือตั้งแต่บ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพภูพระบาทใช่ไหมครับสุโขทัยอยุธยานั่นแหละครับก็เป็นแหล่งที่กรมศิลปากรดูแลโดยตรงเลยเป็นโบราณสถานในความดูแลของกรมแต่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวผู้จัดการแหล่งจะไม่ใช่กรมศิลปากรแต่จะเป็นจังหวัดโดยเช่นผู้ว่าแล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามกรมก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่ยากกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกแล้วก็การรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับผมครับ
15: เตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้ไหมคะเห็นเบื้องต้นบอกว่าจะมีการสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
16: ก็ในเบื้องต้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองโดยกรมศิลปากรก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนบูรณะในเรื่องของการทำให้คงคุณค่าความโดดเด่นแล้วก็จะได้มีการยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าทางกรรมการที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่มาดูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่านก็มีข้อสังเกตว่าช้างที่อยู่รอบองค์พระธาตุนั้นมาก่อนหรือว่ามาในสมัยไหนอะไรยังไงก็คือผมหมายถึงการศึกษาด้านศิลปัตยกรรมและโบราณคดีก็ยังคงต้องมีต่อไปครับครับ
15: เราต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
16: ถูกครับจังหวัดก็คงจะเป็นหลักแหละครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการแหล่งกรมศิลปากรเองก็ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็คือยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครดูแลก็ตามเป็นสมบัติของมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนครับผมครับ
15: ตรงนี้ในเบื้องต้นเราได้มีการทำพื้นที่กันชนบับเบิ้ลโซนในการดูแลพื้นที
16: ่
15: กำหนดเอาไว้ยังไงบ้างอะคะ
16: มีครับก็คือแน่นอนละตัวพระธาตุก็จะเป็นคอโซนนะครับบริเวณองค์พระธาตุแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์โซนก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมาหารือกันเรื่องปรับอาจจะต้องมีการปรับขอบเขตของบัฟเฟอร์โซนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับผมครับครับก็เดี๋ยวได้ยังไงก็คงจะได้มีการประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปครับผมครับ
15: ก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงคนไทยที่จะรอลุ้นผลในเดือนหน้ากันเนี่ยค่ะอยากให้ยังไงบ้างคะท่าน
16: ก็คือเมื่อยังไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าสัญญาณที่ส่งมาก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นจะได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยภายหลังการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนะครับก็จึงได้รับการประกาศไปแล้วหลายแห่งและผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะตามมาเป็นต้นว่าวัดอรุณนะครับเมืองเชียงใหม
15: ่
16: ก็ขอให้ชาวไทยติดตามครับแต่ว่าสำหรับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตามโบราณสถานทุกแห่งมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันที่จะต้องรักษาไว้ครับผมครับครับก็คอยลุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับผม
15: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบคุณท่านพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ
16: ขอบคุณครับ
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
18: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาว่างงานรายได้ไม่เพียงพอหรือเกษียณอายุแต่ยังต้องการสร้างรายได้รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เพื่อให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ผ่านระบบแฟรนไชส์นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สถาบันการเงินและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าซื้อแฟรนไชส์ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ SME D Bank รวมถึงมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยให้ใช้พื้นที่ในช่วง6เดือนแรกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
20: โครงการนี้จะช่วยคนที่ว่างงานคนที่มีรายได้น้อยคนที่ถูกเลย์ออฟเราจะสนับสนุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน SME D Bank และถ้ายังกู้ไม่ได้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยังมีบสย.มาช่วยสนับสนุนทาง CP Extra ที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเรียกว่า Modern Trade เนี่ย Macro Lotus ฟรีสัก6เดือนไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ก็มาช่วย SME ตัวเล็กๆให้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
19: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเงินทุนและพื้นที่ค้าขายเท่านั้นแต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงธุรกิจจากเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า200รายเพื่อให้คำแนะนำและดูแลผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตั้งเป้าช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 ราย
20: 1กรกฎาคมอยากชวนลงทะเบียนกันให้เยอะๆเข้าร่วมโครงการซึ่งมั่นใจว่าถ้าไปทำธุรกิจเองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีแต่ถ้าได้มาใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ของพวกเราเนี่ยก็จะมีพวกเรานี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาตลอดเวลาที่เขาเลือกธุรกิจเราไปประกอบกิจการเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญวันที่1กรกฎาคมใครมาเลือกธุรกิจเราแล้วรีบไปสมัครรับ60-40ก็จะเป็นการที่รัฐบาลหาลูกค้าให้ก็ได้ประมาณ 10,000 ราย
19: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาการว่างงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีการสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินทุนทำเลและพี่เลี้ยงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นได้แต่ต้องการให้สามารถยืนได้จริงในอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและกระจายโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากปุริมปัตโสภาภาครายงาน
18: กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างจริงจังเพื่อรับมือภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีภายใต้แนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมท่ามกลางวิกฤตโลกที่ผืนดินกำลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทีละน้อยซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ดินที่เกษตรกรไทยใช้หาเลี้ยงชีพก็กำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมเช่นกันนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโดยกระบวนการแปลสภาพเป็นทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนในที่สุดพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งไม่อาจเพาะปลูกได้โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า60ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งหากทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยตรง
22: เหตุผลที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ก็เพราะว่าระหว่างภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากว่าเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์นี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย
21: ความกังวลดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกอย่างมีนัยยะสำคัญโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ระบุว่าที่ดินที่มีประสิทธิผลกว่า100ล้านเฮกตาร์เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในแต่ละปีและคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้นภายในปี2593สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของ UNCCDได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้และแหล่งน้ำล้วนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมไม่เพียงช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 3,000 ล้านตันต่อปีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
22: ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้นะครับจากความชุ่มชื้นนะครับจากดินชุ่มชื้นก็พัฒนาไปสู่ต้นไม้กลายเป็นป่าไม้มันก็ไปสร้างความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะหล่อเลี้ยงให้เราเพาะปลูกนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงโลกต่อไปได้ดังนั้นหากว่าทรัพยากรสูญเสียสภาพนะครับก็ทำให้เกิดความลำบากนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็กระทบต่อผลผลิตที่เป็นข้าวปลาอาหารของพวกเรานั่นเอง
21: ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นดินการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและวิกฤตภัยแล้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกจึงไม่ใช่เพียงวาระของนานาชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยและทุกภาคส่วนต้องรับฟังอย่างจริงจังเพราะหากผืนนาข้าวกว่า60ล้านไร่ของประเทศไทยเริ่มเสื่อมสภาพนั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศกำลังสั่นคลอนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรดินตั้งแต่วันนี้จะเป็นการช่วยปกป้องอนาคตของเกษตรกรและประชาชนไทยในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
18: ปิดท้ายที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของภาครัฐและหากกระบวนการทุจริตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในระบบราชการการแก้ไขและปราบปรามจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
0: กระบวนการการทุจริตในการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสังคมที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีที่มาจากการทุจริตย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างระบบราชการที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมรัฐบาลจึงเร่งออกคำสั่งและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายผู้ลักลอบแก้ไขคะแนนสอบซึ่งนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวม10รายขณะกำลังดำเนินการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
4: อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดียังไงครับว่ามีผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลมาให้ปปช.แล้วไว้วางใจพวกเรานะปปช.และเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่รัฐเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้นเอกสารแบบนี้นะครับไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไว้วางใจในการชี้ช่องแจ้งเบาะแสข้อมูลมาที่ปปช.นะครับท่านประชาชนทางบ้านเนี่ยท่านมีข้อมูลนะครับให้เกี่ยวเรื่องนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสมาเลยนะครับเราจะเป็นแนวทางหรือเป็นช่องทางที่จะปปช.และเจ้าที่ตำรวจจะไปมีการไปดัดให้เป็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตให้เป็นผลอย่างนี้ครับ
0: ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐโดยนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มองว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน
5: คือความผิดลักษณะนี้ถ้าเราติดตามข่าวอ่ะมันมีการร้องเรียนกันแบบนี้มานานแล้วนะดังนั้นมาตรการทางกฎหมายฟอกเงินอันนี้เป็นมาตรการบอกว่าเป็นมาตรการขุดรากถอนโคนนะดังนั้นถ้าใช้มาตรการตามกฎหมายปปง.ไปตัดวงจรโดยการยึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เป็นบทเรียนที่ว่าคนที่คิดจะทำต่อไปเนี่ยจะมีความหวาดกลัวที่ไม่กล้ากระทำลักษณะแบบนี้อีกเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของใครเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้ถ้าคุณรับโอนโดยคุณรู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวมันมีสารตั้งต้นมาจากเรื่องการทุจริต
0: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ให้เด็ดขาดจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการเพราะความสุจริตคือจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
14: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
6: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
0: โหอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
4: ไม่ดีหรอกมั้ง
5: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
3: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
5: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
3: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
5: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
3: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
5: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจ๊งเพ่
6: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
8: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณ

รุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัม

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟัง5วันเต็มๆหลังเคารพธงชาติค่ะเจอกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ในคลื่น FM 93.25 MHz ของสวทเชียงใหม่และคลื่น98 MHz ของสวทเชียงใหม่เช่นเดียวกันกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเรายังคงติดตามพวกเราได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD อีก1ช่องทางพูดคุยช่วยเราจัดรายการได้ไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับในส่วนของแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะวันนี้ยังอยู่กับเรา2คน1หนุ่ม1สาวนะคะดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: ค่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับรายการมองเชียงใหม
1: ่เป็นอย่างไรฝนตกนะที่เนี่ยเป็นอย่างไรฝนตกบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ของเรานี่โดนถล่มเละเลยสองช่วงด้วยกันก่อนเที่ยงเนาะ
0: ใช่ค่ะมีก่อนเที่ยงช่วงนึงแล้วเป็นช่วงที่
1: บ่าย2ไปบ่าย2ประมาณนี
0: ้ใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้เป็นช่วงที่คุณคมสันนะคะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ของรถฟัง
1: มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อข้าวพอดี
0: เมื่อวานลุ้นกันพอสมควรว่าเอ๊ะฝนจะเป็นอย่างไรบ้างใช่จะโดนหรือเปล่าเมื่อวานนี้ลุ้นกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังอย่างที่คุณคมสันบอกว่าในช่วงระยะนี้มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของเราค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยตกแรงมากนะคุณถือว่าตกแรงเลยทีเดียวแบบคือแบบลงมาแบบบุ้มคือแบบไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรจะบอกว่าซีซีซอสซอสอะไรอย่างงี้ไม่ได้แล้วนะซีซีซอสซอสนี่ไม่ได้เลยคุณผู้ฟังคือจะบอกว่าแบบมาเป็นแบบปริบปรอยหรือแบบสู้ๆซ่าๆก็ไม่ได้คือมาแบบโอ้โหถล่มทลายจริงๆเหมือนแบบเหมือนเราเทน้ำคุณคือดิฉันได้ยินเสียงฝนครั้งแรกคือเหมือนเราเทน้ำอ่ะเหมือนเราเทน้ำจากบ้านหอของครูอ่ะคุณถังครูแม่น
1: เมื่อวาน
0: ดังมาก
1: ตั้งทำงานอยู่ก็หันไปก็เลยถามพี่เอว่าฝนตกหรือเปล่านะ
0: ปกติห้องทำงานเราค่ะด้วยความที่เป็นห้องที่ต้องใช้จัดรายการอะไรด้วยคุณผู้ฟังเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงฝนสักเท่าไหร่ว่าฝนตกหรือเปล่าเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้แต่ว่าเมื่อวานนี้แบบแรงมากที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังหรือว่าใครที่มีในเรื่องของแจ้งเตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะหรือว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่ไหนเล่าสู่กันฟังได้นะคะงั้นเราไปพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่าคุณวันนี้เนี่ยเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนเนี่ยชัดเจนมากว่าฝนเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้สภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเชียงใหม่วันนี้เมื่อวานนี้บอกว่าฝนร้อยละ60คุณคะวันนี้ฝนร้อยละ70ค่ะ
1: ฝนเพิ่มขึ้นนะฮะ
0: ฝนเพิ่มขึ้นฝนฟ้าคะนองนะคะเชียงใหม่เราแล้วก็ฝนหนักด้วยสำหรับบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังวันนี้กราฟิกเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเราวันนี้เป็นขนมที่ดิฉันพูดถึงเมื่อวานนี้คลองแคลงค่ะคุณผู้ฟังหรือไม่ก็เป็นได้ในส่วนของลอดช่องแตงไทยที่มีทั้งแตงไทยแก่จัดและแตงไทยแบบกรุบก รอบคุณผู้ฟัง3ระดับด้วยกันเลยวันนี้ตั้งแต่ฝนเล็กน้อยไปจนถึงฝนหนักค่ะคุณผู้ฟังเริ่มที่ฝนเล็กน้อยก่อนนะคะ3อำเภอทางโซนใต้ค่ะมีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับฝนเล็กน้อยปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะที่อำเภออมก๋อยดอยเต่าแล้วก็ฮอดค่ะ3อำเภอนี้คาดหมายฝนเล็กน้อยส่วนฝนปานกลางนะคะปริมาณฝนจะอยู่ที่ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรค่ะในอำเภอทางโซนใต้บางส่วนและโซนกลางติดโซนเหนือนิดหนึ่งอ่ะนะคะคุณผู้ฟังเริ่มที่จอมทองค่ะแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาเสมิงแม่วางดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่ออนดอยสะเก็ดและอำเภอเวียงแหงค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางฝนหนักวันนี้อำเภอทางโซนเหนือค่ะมีปริมาณฝนอยู่ระหว่าง 65.1 มิลลิเมตรไปจนถึง125มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังคือเกิน100มิลลิเมตรได้ด้วยนะสำหรับฝนหนักในพื้นที่ของแม่แตงพร้าวเชียงดาวชัยปราการฝางและอำเภอแม่อ่ายค่ะคุณวันนี้3ระดับเลย
1: ก็ถือว่าไปตกในโซนเขาเรียกโซนต้นน้ำเนาะ
0: ใช่คุณ
1: นะครับเพราะว่าล่าสุดเห็นว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยนะฮะก็ดีแล้วไปจบตกใส่เหนือแต่ว่าขอเอาฝนอย่างเดียวนะ
0: ลมไม่เอา
1: ลมไม่เอานะครับไม่เอาฝนฟ้าคะนองเอาตกอย่างเดียวก็พอนะครับให้น้ำไหลเข้าเขื่อนนะตกทางด้านโซนเหนือนะครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนเพิ่มขึ้นก็คือร้อยละ70เนี่ยแทบทุกวันเลยนะครับมีน้อยสุดเนี่ยวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับร้อยละ60ของพื้นที่แต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับส่วนต้นสัปดาห์นะครับวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะครับตอนรับเดือนกรกฎาคมเนี่ยโอ้โหฝนทุกวันเลยแต่ว่าวันที่6เนี่ยฝนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ80ของพื้นที่นะครับฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมาดูในเรื่องของทางด้านการประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักนิดนึงครับพี่เอ
0: ๋ค่ะ
1: นะครับเป็นฉบับล่าสุดของฉบับที่6แล้วกันนะครับเรื่องของแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักนะครับเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันเนี่ยยังไม่เยอะเท่านี้แต่ว่าวันนี้นะครับ30เนี่ยฝนค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับปริมาณฝนอย่างที่พี่เอ๋บอกไปนะครับ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรเนี่ยทางด้านโซนเหนือนะครับทิศเหนือทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอำเภอโซนเหนือนะครับช่วงนี้นะครับวันนี้แหละนะฮะที่จะเยอะสุดนะครับวันนี้ก็จะลดลงนะครับแล้วก็ขยับลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังคุมโทนด้วยร้อยละ70ของพื้นที่ครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับอย่างพี่เอ๋บอกไปก็คือใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าใครที่จะเดินทางนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรนะช่วงนี้แล้วท่านใดที่อาจจะเดินทางท่องเที่ยวน้ำตกถ้ำช่วงนี้นะคร
0: ับ ถ้ำลอดน้ำตกนะคุณผู้ฟัง
1: ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากหน่วยงานที่ท่านจะไปท่องเที่ยวหรือว่าจะไปในพื้นที่ก็แล้วกันนะครับช่วงน
0: ี้แล้วคือที่สำคัญเนาะคือพอเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนน่ะคุณผู้ฟังอย่าดื้อคือต้องบอกอย่างนี้บางทีก็จะมีนักท่องเที่ยวแบบคือเราเข้าใจเนาะมาจากอาจจะมาจากต่างจังหวัดหรือมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคุณ
1: ค
0: ือพอแจ้งเตือนก็ไม่รู้พื้นที่เราเขาไม่ใช่คนในพื้นที่เขาไม่รู้ว่าเวลาฝนมายังไงน้ำเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอความร่วมมือว่าอย่าดื้อเนาะบัดดี้ดื้อ
1: เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันทุกครั้งพี่น้ำมันมาเร็วแล้วก็มาแรง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวถ้าพอเกิดเหตุเสร็จก็จะไม่ทัน
0: คือจริงๆแล้วพอเห็นน้ำแบบสีแบบชาเย็นแบบเข้มๆชานมอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังชานมแบบเข้ม
1: ๆสีอาจจะเปลี่ยนไปอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สีแบบโอ้โหแบบชานมเข้มๆแบบชานมดื่มแล้วตาสว่างอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าแบบนี้เนี่ยเรามาระวังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเสียงที่อาจจะแปลกไปคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้สังเกตด้วยสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนาะเราก็รู้ว่าตรงไหนคือพื้นที่เสี่ยงสำหรับเราหรือว่า บ้านเราอยู่ในจุดของพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าลืมที่จะรับฟังการแจ้งเตือนจากพี่ๆหน่วยปภ.หรือว่าหน่วยอปภ.ในส่วนของ อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลนะคะหลายๆพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เนาะพี่เขาก็จะแจ้งเตือนเพราะว่าเขาจะเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของฝนฟ้าเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองค่ะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังหน่อยแล้วกันวันนี้ที่ฉันเห็นคุณโสพลนะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ทักทายเรามาค่ะสวัสดีครับค่ะมองเชียงใหม่ทุกท่านอากาศเช้าที่แม่ริมเริ่มจะร้อนแล้วครับจริงค่ะแม้ว่าฝนจะตกนะคุณผู้ฟังแต่ว่าอากาศแบบร้อนอวมๆอธิบายบ่ถูก
1: พี่เอ๋จะบอกว่าเหมือนเมื่อวานไงเมื่อวานเราจำได้ไหมที่เรามาเข้ารายการบอกว่าแดดแพร่
0: ออกไป
1: มืดมาเสียก็ตกเลย
0: ตกเลยใช่ แต่ก็แบบดูแบบคุณมันร้อนอวมๆนะคือจริงๆแล้วหน้าฝนเนี่ยควรจะมีความชื้นแล้วก็แบบน่าจะอากาศน่าจะดีกว่านี้คุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าหลายปัจจัยค่ะรวมถึงเรื่องของเอลนินโญด้วยนะทิ้งไม่ได้เลยสำหรับเรื่องของเอลนินโญค่ะคุณวารินทักทายเรามาสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีฟ้าครึ้มๆบางช่วงมีฝนปรอยค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะขอบพระคุณด้วยเช่นเดียวกันดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณวารินส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณอุบลรัตน์ถามเรามาสวัสดีเจ้าสองท่านก็อยากเรียนถามน้อยว่าเขาไม่มีงานแสดงสินค้าที่ศูนย์ประชุมงดจัดแล้วหรือเจ้าไม่ได้งดจัดนะคะ
1: รู้สึกว่าจะเป็นช่วงปลายปีค่ะร้านไอซ์โป
0: ค่ะก็จะมี
1: จัดเหมือนเดิมเพราะว่าปีที่ผ่านมาเอาตอบคำถามนี้ก่อนปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของเราจัดเดือนกรกฎาแล้วฝนตก
0: ใช่
1: เขาก็จะขยับไปอีกสักนิดนึง
0: คือพ่อค้าแม่ค้าเนาะผู้ประกอบการที่มาขายของพอฝนตกเราก็ไม่ค่อยอยากออกไปแจ๊ะแม่คุณผู้ฟังเพราะว่าจะต้องอู้เมืองเนี้ยแจ๊ะแม่หลายคนอาจจะชอบบรรยากาศนี้แต่ว่าพอไปซื้อของคุณมันจะไม่สะดวกเนาะติ้วพลุงพลังฝนก็ตก
1: เดินทางก็ลำบากเดินทางก็อย่างที่บอกไปฝนตกเดินทางลำบากนะครับก็นี่แหละอาจจะต้องขยับไปนะครับจะขยับไปในช่วงจัดเหมือนเดิมนะครับกลุ่มผู้ตอนบนจัดเหมือนเดิมเดี๋ยวข้อเดี๋ยวจะมาเรียนให้ฟังครับว่าจะจัดวันไหนกันบ้าง
0: เดี๋ยวมาขายครัวคุณผู้ฟังยังไงกรีนซีซั่นเขาขายครัวแบบช่ำๆถ้ามีแบบมีกิจกรรมที่เขาขายครัวจริงไหมช่ำๆเลยคุณสมชายค่ะทักทายมาสวัสดีครับดีเจสาวคนงามหนุ่มสุดหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระดีมากครับที่เทินนะคะบอกว่าสภาพอากาศครึ้มๆค่ะคนนี่มาตกเตอร์กาฝนน่าจะตกเหมือนกัน
1: มาตก
0: ตังเพส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณพงศักดิ์ทักทายเรามาเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจพร้อมทักทายเราสวัสดีครับสองคนสิ่งดีค่ะคุณนึกนะคะคุณนึกบอกว่าเย่ญี่ปุ่นหนึ่งในเอเชียสามารถกระทุ้งแชมป์5สมัยบราซิลได้1ลูกสุดยอดไปละจะบอกว่าตอนที่เขาเรียกอะไรคะแข่งก่อนแข่งอุ่นเครื่องญี่ปุ่นบราซิลนะฮะญี่ปุ่นชนะบราซิลนะนะฮะอันนี้ช่วงบอลโลก
1: จะไปติดตามที่ไหนแล้วเราก็ไม่ได้ดูซะด้วยดิ เพราะว่าถ้าเป็นแมตช์สำคัญต้องมีการถ่ายทอดแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะเมื่อคืนมีถ่ายทอดช่วงวันเที่ยงคืนคนนะฮะสำหรับบราซิลญี่ปุ่นสำหรับใครที่เป็นคอฟุตบอลนะคุณสิรินันทักทายมาสวัสดีค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะสวัสดียามเช้าค่ะคุณสิรินันส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณป้าพันนีค่ะอันนี้นี่ดีใจมากมีมองเชียงใหม่จันทร์ถึงศุกร์หลายๆท่านเมื่อวานนี้โทรมาหาดิฉันบอกดีใจที่นมองเชียงใหม่เจอกันจันทร์ถึงศุกร์เริ่มศุกร์นี้ศุกร์แรกด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ที่มีการแจกของดิฉันโทรกลับไปนะเมื่อวานขออภัยด้วยเมื่อวานเผอิญว่ามีภารกิจเร่งด่วนนะเดี๋ยวโทรไปขอที่อยู่นะคะ
1: เดี๋ยวแจกของรางวัลขอขยับเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะวันนี้ไม่ทันจริง
0: วันนี้ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวยังไงเด
1: ี๋
0: ย
1: วเมื่อวานยังไม่โทรกลับเลยนะท่านผู้ฟังทั้ง3ท่านที่ผู้โชคดีแล้วกัน
0: ค่ะขออนุญาตเดี๋ยวโทรกลับไปนะคะคุณป้าพันนีค่ะบอกว่าตะวันมืดบัดายบัดตกเลยตอนนี้มืดเจ้าตะวันโทรบัดตันเลยใครได้กระเป๋าก๊อกใส่น้ำดิฉันพยายามอ่านอยู่ อ้าวยังมีแถมเขาจะมีเรื่อยๆนะคะในช่วงน
1: ี้ไม่ทันไม่เป็นไร
0: ไม่ทันไม่เป็นไรติดตามรายการมองเชียงใหม่เรายังคงมีเรื่องของรางวัลอยู่เรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยขออนุญาตหยุด1วันก่อนนะฮะอาจจะหยุด
1: เดี๋ยวขอไปเตรียมตัวนะ
0: ไปขอไปเตรียมตัวสักนิดนึง
1: จะบอกว่าคำถามเนี่ยก็อยู่ในรายการที่เราคุยกันนี่แหละ
0: ใช่นะเล็กๆน้อยๆนะคะคุณสุภาชัยค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับสาวสวยหนุ่มหล่อครับทีมข่าวสทเชียงใหม่สุขสันต์วันอังคารครับนะคะคุณสุภาชัยส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณสุคนค่ะสวัสดีเจ้าสันปะตองเจ้านี้อากาศครึมๆเจ้าคุณสุภาชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับขอบพระคุณค่ะน้องต้นน้ำปรมินส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณป้าพันนีบอกว่าจะเนี่ยจะได้หื้อหนุ่มอู้เมืองอ่ะหนุ่มอู้เมืองสักหน่อยเหรอเจ้า
1: จะหื้ออู้เมืองจะหื้ออู้เมืองจะได้ครับอู้เมืองได้ครับอู้เมืองได้แต่ว่าท่านผู้ฟังหลายๆพื้นที่เนาะอาจจะบอกว่าไงดีอาจจะต้องแปลต้องมีคนแปลต้องคือปลาพันนี้มาจุดแปลนะครับอู้เมืองได้อยู่นะอู้เมืองสำเนียงน่านถึงจะมาอยู่เจียงใหม่หลายปีแต่ก็สำเนียงเอี้ยครับมัน
0: จะเริ่มจะเกิมไหมกะ
1: จะเริ่มจะเกิมนะฮะก็จะเหมือนคนอีสานผมก็ถามเพื่อนนะบอกว่ารู้ได้ไงว่าคนจังหวัดนี้เขาพูดสำเนียงนี้เขาบอกว่ามันก็จะเป็นสำเนียงที่แปลกเป็นสำเนียงที่แบบไม่เหมือนกันอ่ะถึงเป็นภาษาอีสานแต่ก็เหมือนเราอ่ะคนเหนือจะรู้ว่าสำเนียงเนี้ยคนน่าน
0: พะ
1: เย
0: า
1: เชียงไ
0: ฮ้สำเ
1: นียงที่จะเหมือนกันก็จะมีแค่เชียงใหม่ลำพูนจะคล้ายกัน
0: คล้ายนะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟัง
1: คนเหนือเหมือนกันแต่ลายสำเนียง
0: อีฉันก็เหนือครึ่งนะฮะอีกครึ่งนึงอยู่ทางไหนก็ไม่รู้ก็ภาคกลางเมืองก็จะเกิมจะเริ่มจะเกิมเหมือนกันนะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนในช่วงแรกช่วงนี้ไปติดตามช่วงสิ่งดีๆจาก PEA กันสักนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับสิ่งดีๆจาก PEA เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็นข่าวนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับเรื่องของการขโมยใช้ไฟนะขโมยใช้ไฟหลวงนี่แหละนะครับเอาไปขุดบิตคอยนะครับขุดบิตคอยก็คือสกุลเงินต่างประเทศนะครับวันนี้ PA ครับมาแจ้งเตือนนะครับว่าเรื่องของการละเมิดการใช้ไฟฟ้าเอาไปขุดเหรียญบิตคอยผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญานะครับไม่ใช่แค่เอาไปเหรียญบิตคอยแค่นั้นนะครับการละเมิดนะครับการแอบใช้ไฟหลวงทุกชนิดนะครับทุกแบบละกันไม่ใช่แค่เอาไปขุดบิตคอยนะครับถือว่ามีโทษนะครับมีโทษทั้งแพ่งและอาญาก็คือมีโทษทั้งจำและปรับนั่นเองนะครับจำคุกนะครับแล้วก็ปรับนะครับซึ่งการต่อใช้ไฟหลวงนะครับโดยตรงนะครับต่อใช้ไฟหลวงโดยตรงโดยมีการดัดแปลงนะครับดัดแปลงแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้าลักขโมยสายไฟหม้อแปลงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆนะครับอย่างที่บอกไปมีความผิดทางแพ่งและอาญานะครับมีทั้งโทษจำและโทษปรับนะครับซึ่งทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับขอแจ้งเตือนนะครับการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงอุปกรณ์นะครับเรื่องของมิเตอร์ไฟฟ้าให้มันกินไฟน้อยลงหรือปรับให้หมุนช้าลงนะครับ1ล่ะมีความผิดอย่างที่บอกไปทั้งทางแพ่งและอาญา2ก็คืออันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับแล้วก็จะกระทบต่อความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบเห็นนะครับหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับในพื้นที่ของท่านนะครับแจ้งเจ้าที่ในพื้นที่ท่านหรือถ้าจำเบอร์โทรไม่ได้หรือติดต่อเจ้าที่อาจจะไม่รู้ติดต่อที่ไหนดีโทรได้นะครับ1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้เตือนกันนะครับมาเตือนกันนะครับเรื่องของการขโมยใช้ไฟครับ
0: คือเป็นจริงๆคุณอันตรายด้วยนะเพราะว่าเสาไฟฟ้าแต่ละเสาไฟฟ้าเนี่ยคือไม่ได้เป็นไฟฟ้าปกติไงคือเขาต้องมีหม้อแยกให้เข้าบ้านเราแต่พอเราไปแบบขโมยใช้คือบางเสาเป็นไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะคุณแบบถ้าเป็นเสาต้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังนะคุณผู้ฟังเรื่องของการขโมยใช้ไฟผิดกฎหมายด้วยแล้วก็อันตรายด้วยโอกาสที่อาจจะเกิดเรื่องของไฟไหม้บ้านก็มีด้วยนะใช่นะคะคุณฟังอ่ะเรามาระวังด้วยงั้นเราไปต่อกันที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังโทรมาด้วยแหละบอกว่าฟังขนาด คือกลัวไม่ได้ฟังเฮาปิกถึงบ้านมา8โมงแล้วคุณผู้ฟังบอกว่ากลัวฟังเฮาบาตาน
1: รีบเปิดวิทยุเลย
0: รีบเปิดวิทยุบอกว่ามัวไปซ้ออีหวก
1: ซ
0: ้ออีหวกอยู่แล้วเจ้าโทรจากแม่ริมขี้เหล็กหลวงคุณ
1: ขี้เหล็กหลวงอ๋ออยู่โซนนู้นครับติดกับใกล้ๆโซนราชพัฒวิทยาเขตสลวง
0: ค่ะก็รอยต่อ
1: รอยต่อแม่แตง
0: แม่แตงนะคะก็ฟังเราก็เลยบอกว่ามาตันเจ้าวันนี้ช่วงนี้เฮาอยู่กัน5วันเต็มๆเลยเฮาเพิ่มมาอีก1วันวันศุกร์8โมงถึง9โมงนะคะ
1: เพิ่มอีก1วันฮะ
0: นะงั้นช่วงนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการช่อโกงค่ะหลอกให้ลงทุนนะคะ

ถ้ามีคนมาบอกว่าลงทุน 10,000 บาทแล้วจะได้กำไร 3,000 บาทภายใน7วันคุณจะเชื่อไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องช่อโกงหลอกให้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นภัยที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบันนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินคำโฆษณาที่ว่าลงทุน 10,000 บาทวันนี้จะได้กำไร 30% ภายใน7วันหรือถ้าฝากเงินวันนี้แล้วจะได้เงินตอบแทน 1,000 บาททุกๆวันเป็นเวลา1เดือนโดยอ้างว่ามีธุรกิจพิเศษหรือมีผู้เชี่ยวชาญลงทุนให้หรือมีระบบ AI ทำกำไรให้อัตโนมัติในทางกฎหมายนะคะหากมีบุคคลใดหลอกลวงผู้อื่นโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะคะทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อแล้วโอนเงินหรือมอบทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงการกระทำนั้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานช่อโกงได้ค่ะองค์ประกอบที่สำคัญนะคะมี3ประการก็คือ 1. มีการหลอกลวงหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จนะคะ 2. มีบุคคลอื่นหลงเชื่อ 3. มีการโอนเงินหรือทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงเพราะการหลงเชื่อนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนายกชักชวนบุคคลอื่นโดยกล่าวอ้างว่าถ้าจะมาลงทุนถ้ามีการลงทุนกับบริษัทของนายกนะคะลงทุน 10,000 บาทได้กำไร 20% ภายใน1เดือนโดยนายกเนี่ยไม่ได้มีการลงทุนจริงแต่นำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายเก่านะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนมีคนโอนเงินให้เพราะคำกล่าวอ้างดังกล่าวของนายกการกระทำของนายกดังกล่าวนะคะก็อาจเป็นความผิดฐานช่อโกงได้ค่ะและหากมีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกได้นะคะอย่าลืมนะคะหากท่านสงสัยว่าท่านเนี่ยจะถูกหลอกลวงท่านควรเก็บหลักฐานการสนทนานะคะเบอร์ติดต่อของผู้ที่มาหลอกลวงท่านนะคะหลักฐานการโอนเงินแล้วนำหลักฐานดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยนะคะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงนะคะผลกำไรที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนท่านจะลงทุนขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ

0: นี่ก็เป็นเรื่องของการช่อโกงเนาะคุณก็ตอนนี้อย่างที่บอกค่ะมิจฉาชีพก็มากันแบบโอ้โหอย่างที่ท่านอัยการบอกนะคุณลงทุน 3,000 ใช่ไหมลงทุน 3,000 7วันได้หมื่นหนึ่งที่ไหนมีเนี่ย
1: มันมาทุกรูปแบบนะครับมาแบบเขาเรียกไงพี่เอเรื่องของบอกว่าได้ผลตอบแทนที่สูงนะครับอย่างของการไฟฟ้าก็มีนะครับอย่างที่เราได้เตือนกันทุกครั้งการไฟฟ้าก็มีที่บอกว่าลงทุนกับการไฟฟ้าลงทุนทำนู่นนี่นั่นนะครับให้ผลตอบแทนสูงแล้วก็ระยะเวลาน้อย7วันอาจจะได้7วันอาจจะได้หมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าหลักแหล่งที่ชัดเจนพี่เอนะครับก็เป็นนี่แหละครับมิจฉาชีพอย่างที่ล่าสุดที่เราได้เข้าไปที่เรือนจำหญิงนะครับคดีปัจจุบันนี้ก็เป็นคดีช่อโกงนะคร
0: ับ
1: คนไหนที่คิดว่าทำแล้วจะรอดพ้นกฎหมายอย่าคิดนะครับแล้วก็มันไม่คุ้มกันถ้าเข้าไปอยู่ใช่ไหมฮะข้างในนะครับ
0: คือเมาไม่มีอิสรภาพเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่มีอิสรภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตอิสระเนาะเพราะว่าเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับผิดนะคะโอ้คุณเมื่อสักครู่ตอนช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะคุณผู้ฟังโทรมาแนะนำแกงเมืองคือดิฉันทำแล้วคุณ
1: อะไรเอ่ย
0: แกงนอไม้เฮียกับคุณไม้ที่บอกว่าเป็นไม้ของการไม้จักสารดิฉันต้องอ่านผิดดิฉัน
1: ไม้เฮีย
0: ดิฉันต้องอ่านผิดแน่เลย
1: ไม้เฮียใช่กับคือเวลามาจักสารเนี่ยไม้ถ้าคำพูดคนเหนือนะจะบอกว่าไม่เฮียไม่เหี้ยหมายถึงว่า
0: อะไรประมาณนี้ใช่ไหม
1: เปลือกมันจะบางเปลือกจะบางกว่าไม้ไผ่ชนิดอื่นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรข้อระหว่างป้องอ่ะก็เขาก็จะยาวกว่าชนิดอื่นก็เอามาจากสารเอามาทำเขาเรียกพวกสุ่มไก่
0: คือเมื่อสักครู่ดิฉันก็ออกเสียงเพี้ยนนะคะคุณผู้ฟังก็พยายามจะบอกดิฉันอยู่ว่าดิฉันเสียงเพี้ยน
1: ถ้าคนภาคกลางฟังก็อาจจะเป็นแบบจะเป็นเหมือนด่าตัวเงินตัวทองอ่ะแต่ถ้าคนเหนือก็บอกไม่เนี่ย
0: ดิฉันว่าโทรบอกดิฉันได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าใส่ปาจีนะคะคุณผู้ฟังสอบขอสักนิดหนึ่งนะคะขอสักนิดหนึ่ง
1: ก็จะบอกว่าจะเป็นลักษณะเหมือนเขาบอกว่ายังไงหลามนะถ้าเป็นคนภาคเหนือหลามนะครับก็คล้ายๆข้าวหลามแต่กระบอกนี่จะเป็นกระบอกใหญ่นะกระบอกใหญ่นะกระบอกถ้าภาษาเมืองมันจะออกเสียงว่าไม่เหี้ยนะครับไม่เหี้ยเปลือกจะบางนะครับเอามาเขาเรียกว่าอหลามพวกปลาเล็กปลาน้อยเวลาเขา
0: ดิฉันชอบกิน
1: เขาไปแบบว่าหาปลาตามลำห้วยวิถีชีวิตคนบนดอยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ผมก็ชอบนะแบบเนี้ยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เก็บเอาปลาเล็กปลาน้อยพี่เอ๋ลักกระล้างแล้วก็ใส่ในกระบอกเนี่ยกระบอกไม้ไผ่ที่กระบอกใหญ่หน่อย
0: ใหญ่ใช่ใช
1: ่แล้วก็เก็บผักกูดใส่เกลือใส่อะไรเข้าไปแล้วก็เอาไปตองปิดข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ไป
0: เผา
1: ไฟใช่
0: คุณ
1: ก็เอาใช้แทนเขาเรียกว่าแทนเป็นหม้อแกงเสร็จแล้วก็พอทำเสร็จนะฮะก็เอาไม้อีกท่อนหนึ่งนะครับก็มาทำเป็นเขาเรียกไงครับเอามันทำแนวนอนนะครับทำเป็นอาหารเป็นถ้วยแล้วกันถ้วยเป็นถ้วย
0: เวลาทำเวลาเรา
1: ก็เอามีดในปากให้มันนะครับเป็นร่องนะครับเหมือนข้าวเขาให้ไก่กินอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยแล้วก็พอมันสุกแล้วก็เทใส
0: ่คุณเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังโทรมาบอกว่าน่าจะแบบหลายพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังบอกว่าเขาเรียกไม้ห้วกคุณไม้ห้วก
1: ก็จะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับไม้ห้วกมันก็จะแต่ถ้าไม้ห้วกเนี่ยเนื้อมันจะหนาเนื้อมันจะหนาแต่เป็นตระกูลไผ่เหมือนกันเขาเรียกไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็แต่มีหลายตระกูลอย่างไผ่ที่แบบไผ่หวานที่แบบเอามากินหน่อ
0: ใช่ดิฉันเริ่มได้พันไผ่เยอะข
1: ึ้
0: น
1: แล้วก็มีไผ่อะไรที่เขาเนี่ยใช้กันปัจจุบันจะเป็นเขาเรียกว่าไผ่ซางมน
0: ฮะ
1: ไผ่ซางมนลำต้นเขาจะปกติลำต้นไผ่มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าร่างใหญ่ก็เลี้ยวขึ้นไปไหมครับแต่ถ้าไผ่ซางมน
0: จะใหญ่หน่อยแล้วก็เลี้ยวขึ้นไป
1: เลี้ยวขึ้นไปแต่เป็นถ้าเป็นไผ่ซางมนก็จะเป็นเขาจะขนาดพอๆกันตั้งแต่ลำต้นจนถึงปลาย
0: ตั้งแต่ตรงใกล้ๆรากใช่ไหมคุณ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ที่ฉันได้หลายคำมากคุณแล้วก็ใส่ปาจีด้วยนะคุณนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับอาหารเมืองที่หายไปรสชาติเมนูอาหารเมืองที่หายไป
1: แกงนอใส่ปาจี
0: เมน
1: ผมเคยกินแต่แกงใส่ปูจี
0: ฮะมีปูจีด้วยนะโอ้
1: ต้องไปคือแกงหนอต้องไปกินตามเขาเลยเวลาเขาไปไถนาไปทำไร่ทำนาช่วงนี้ก็จะไปแกงกันอยู่ที่อะไรเขาเรียกว่าเถียงนาหรือห้างต้งเนี่ยช่วงนี้จะเป็นแบบนี้ครับ
0: ค่ะ คุณผู้ฟังก็ยังบอกเราได้นะสำหรับอาหารเมืองรสชาติที่หายไปหรือว่าอาหารเมืองในฤดูฝนซึ่งเราเองอาจจะไม่ค่อยคุ้นอย่างดิฉันเนี่ยจะคุ้นอาหารเมืองในฤดูหนาวโดยเฉพาะแกงกระด้างคุณผู้ฟังพอเป็นหน้าฝนก
1: ็
0: จะมาค่อยคุ้นกับอาหารแต่ชอบกินที่สุดเลยคือ
1: ไม่คุ้น
0: ยำหน่อแกงหน่อ
1: จะไม่คุ้นอะไรเมื่อวานนี้บอกว่าจะโดนไป3เมนูนะครับเมื่อวานที่บ้าน
0: พี่ดาหน่อย
1: คุณแม่คุณพี่ถามว่าตอนเย็นจะกินยำหน่อยไหมเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยกินแกงหน่อ
0: กินแกงหน่อ
1: คั่วหน
0: ่อใช
1: ่และตอนเย็น
0: คุณแม่ไลน์มาถามว่าวันนี้อยากกินยำหน่อไหม
1: ยำเทพบายก่อนนะเมื่อวานนี้ก็อดเลย
0: ครับเมื่อวานไม่ได้กินยำเทพพี่ดาดอยนะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังไปต่อกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงของข่าวสารจากคปภ.นะคะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของประกันภัยวันนี้มีมาฝากกันแบบสั้นๆเลยเดี๋ยวค่อยไปติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทำประกันภัยหรือว่าการทำพ.ร.บ.ประกันภัยค่ะมาแบบสั้นๆง่ายๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีให้เลือกหลายช่องทางเลยค่ะซึ่งช่องทางที่ง่ายมากๆเลยนะคะก็โดยที่ไม่ต้องแบบไปทำไกลๆไม่ต้องลางานไปทำค่ะตอนนี้เนี่ยสามารถทำได้หลายๆช่องทางไม่ว่าจะทำกับตัวแทนใกล้บ้านหรือว่าบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านหรือทำเองผ่านมือถือหลายๆท่านอาจจะคุ้นกับการทำประกันภัยผ่านมือถือนะคะอย่างที่ฉันเองฉันก็คุ้นกับการทำประกันภัยผ่านมือถือด้วยนะสำหรับการประกันภัยรถยนต์คุณตอนนี้เนี่ยก็เตรียมแค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือสมุดคู่มือจดทะเบียนรถกับบัตรประชาชนเจ้าของรถก็ทำได้แล้วอย่าลืมนะคะสำหรับพ.ร.บ.ประกันคุ้มครองบุคคลที่3จะต้องต่อก่อนที่เราจะไปต่อทะเบียนรายปีนะคะ
1: จะได้ไม่เสียเวลาพี่เอ๋พอไปเสร็จจะโดนไล่กลับมา
0: เพราะฉะนั้นก็สามารถทำได้ใกล้ๆคุณใกล้ๆสถานที่ขนส่งที่ไปทำไปต่อทะเบียนก็มีนะคะหรือว่าทำผ่านมือถือก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณง่ายๆเลยแค่สมุดจดทะเบียนรถกับบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นเองค่ะช่องทางง่ายๆสำหรับเรื่องของประกันภัยลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในชีวิตของพวกเราค่ะนำมาฝากกันสั้นๆแล้วกันวันนี้นะคะ30มิถุนายนค่ะคุณพูดถึง30ดิฉันนึกได้เลยขออนุญาตขายครัวพร
1: ุ่
0: งน
1: ี
0: ้1กรกฎาคมคุณพรุ่งนี้เงินโครงการไทยช่วยไทย Plus
1: จะบอกว่าวันที่หลายๆคนรอคอยบางคนหมดไปตั้งแต่อาทิตย์แรกนะเขาเปิดประเดิมมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนใช่ไหมฮะที่เราได้ใช้กันนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่1.40 บาท
0: ดิฉันเหลืออยู่60 บาทเดี๋ยวนี้จะไปใช้ให้หมด
1: เหลือ1.60 บาท
0: เดี๋ยวนี้จะไปใช้ให้หมดคุณผู้ฟังดิฉันเหลืออยู่60 บาทค่ะคุณผู้ฟัง
1: จะให้มันเป๊ะเนาะว่า1,000 บาทจะทำยังไงคุณผู้ฟังมีวิธีไหมมีวิธีที่แบบจะทำยังไงให้ใช้เงิน1,000 บาทแบบให้ลงตัวแบบศูนย์อ่ะให้มันไม่เหลือแบบเนี้ยเหลือ3บาท5บาทอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือบ้างก็ได้คุณหรือบ้างก็ได้แหม3บาท5บาทหรือบ้างก็ได้เนาะคุณก็จะแบบโอ้นะคะก็พรุ่งนี้ค่ะ1กรกฎาคมอย่างที่บอกกันก็จะเป็นวันที่จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40อีก 1,000 บาทสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่อยู่ระหว่างการยืนยันแต่ว่าเงินยังโอนเข้าปกติแล้วก็ยังใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันหลัง17นะคะ17กรกฎาคม2569จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ผ่านการคัดกรองอีก1รอบทั้งรายเก่าทั้งรายเดิมแล้วก็รายใหม
1: ่วันที่
0: 17
1: กรกฎา
0: คมใช่ค่ะ17กรกฎาคมนะคะแล้วก็อยู่ในช่วง17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมจะอยู่ในช่วงของการอุทธรณ์หากเราไม่ผ่านเราสามารถอุทธรณ์ได้นะคะว่า เราเป็นอย่างนี้คือชี้แจงได้นะคะแต่ว่าการที่เราจะไปอุทธรณ์ในขั้นตอนนั้นได้ก็คือขั้นตอนแรกที่เราลงทะเบียนเราต้องลงทะเบียนผ่านนะคือสถานะคือผ่านถูกต้องนะคะคุณผู้ฟัง
1: จะบอกว่าตอนนี้นี่ไม่ทันละ
0: ไม่ทันแล้ว
1: เพราะว่าเราอย่างเราเตือนไปตั้งแต่วันที่21เนาะก่อน21มิถุนายนนะครับสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่สถานะยังไม่ขึ้นว่าเป็นสีเขียวว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับถึงจะอย่างพี่เอกไปถึงจะวันที่17ถ้าเขาประกาศแล้วรายชื่อเราไม่ผ่านหรือเราสามารถที่จะอุทธรณ์ได้แต่ถ้าขั้นตอนแรกถ้าข้อมูลเรายังไม่ครบตั้งแต่ก่อนวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็จะไม่สามารถที่จะไปอุทธรณ์ได้ครับพี่เอแล้วก
0: ็
1: พ่อค้าแม่ค้าก็เขาบอกว่าอย่างที่สอบถามกันมานะครับเขาบอกว่าต้นเดือนนี้คึกคักมากนะครับต้นเดือนคึกคักมากเรื่องของเนี่ยแหละใช้จ่าย60-40แล้วก็บัตรสิบล้านหนึ่งล้านไม่ใช่แค่ลูกค้านะที่รอคอยแม่ค้าเขาก็รอเหมือนกันรอลูกค้าเหมือนกัน
0: เราเองเราก็รอนะคะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกกันค่ะจะไม่เหมือนกับโครงการคนละครึ่งเนาะอันนี้เป็นโครงการเยียวยาช่วยเหลือเรื่องของค่าครองชีพส่วน
1: เมื่อก่อนอ่ะ50เนาะคนละครึ่ง
0: 50คนละคร
1: ึ่
0: งอ
1: ันนั้นคือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับระยะสั้นแต่ว่าพอ60
0: 40
1: 10เนี่ย60 40เนี่ยจะเป็นมาตรการช่วยเหลือพี่น้องทุกคนเลยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสงครามที่ฮอร์มุดนะครับเพราะคือค่าของชีพเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็มีมาตรการอันนี้มาช่วยเหลือเขาก็เลยไม่มีการทบยอดเนาะเร่งให้เป็นการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างผมเองอ่ะผมก็ซื้อน้ำมันพืชใช้เป็นประจำอยู่แล้วพี่เอไข่ข้าวแล้วก็พวกเครื่องปรุงรสอ่ะนะครับพวกน้ำปลาเกลือพวกน้ำมันหอยอะไรพวกนี้พี่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็ซื้อไว้นะครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วที่ฉันก็ใช้เหมือนกันนะคุณที่ฉันก็ใช้เป็นของใช้ประจำวันแบบนี้เหมือนกันค่ะก็น้ำปลาเอ้ยเนาะในส่วนของน้ำมันพืชต่างๆที่เราสามารถเก็บไปใช้ได้
1: ใช่ของใช้ผู้หญิงที่ใช้เป็นประจำ
0: ใช่เลย
1: อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างอื่นที่มีที่ร้านธงฟ้าเนาะที่เขามีขายนะครับที่เขาร่วมรายการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเรื่องของอย่างเมื่อวานนี่ผมบอกเลยเมื่อวานเนี่ยพวกเราก็เมนูคิดอะไรไม่ออกง่ายสุดก็ยำปลากระป๋อง
0: ใช
1: ่ เห็นไหมฮะคือไม่ได้กินบ่อยนะแต่นานๆกินดีก็อร่อย บอกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่อยู่ในโครงการเหมือนกันผมว่าซื้อมา นานๆกินทีก็อร่อยแต่ก็ทำได้หลากหลายเมนูเหมือนกันนะฮะ
0: คุณขายครัวต่อนะ
1: ขายครัวเดี๋ยวไปเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะมีการใช้งานพรุ่งนี้แล้วจะดีเดย์พรุ่งนี้นะครับทางด้านเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับพรุ่งนี้ดีเดย์นะครับประเดิมนะครับใช้ระบบนี้ฮะทัฟฟี่ฟองดูแก้ปัญหาเมืองแบบเต็มระบบนะครับระบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะไปในเว็บไซต์หรือว่าเพจ Facebook ของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เลยนะครับเขาจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปแบบเต็มรูปแบบเพื่อเอามาแก้ปัญหาเรื่องของขยะถนนนะครับถนนชำรุดนะครับหรือว่าจุดไหนที่ต้องการให้รัฐเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็เดี๋ยวมาบอกนะครับว่าวิธีใช้งานใช้ยังไงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านนายพิสุทธกุลครับรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับได้เป็นประธานการประชุมเพื่อทดสอบระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือว่าทัฟฟี่ฟองดูนะครับเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งและจัดการปัญหาเมืองที่พบผ่านไลน์แชทบอทครับแบบอัตโนมัติอีกทั้งระบบนี้ยังสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าให้แก่ผู้ที่แจ้งปัญหาได้อีกด้วยครับช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะส่งผลให้การทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการและมีการยกระดับนะครับการมีส่วนร่วมของพลเมืองหรือว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยแก้ปัญหาเมืองนะครับเมืองเชียงใหม่อย่างเต็มระบบนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนี่ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างทันเวลานะครับได้ทุกที่เลยนะครับเมื่อระบบนี้นะครับเมื่อระบบเนี่ยได้รับละเอียดการแจ้งปัญหาแล้วเนี่ยครบถ้วนแล้วเนี่ยระบบจะทำการวิเคราะห์ประเภทปัญหาข้อมูลนะครับโดยอัตโนมัตินะครับแล้วจะแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้แก้ไขในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ครับยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาครวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ สโลแกนของเขานะครับพบปัญหาเมืองอย่าปล่อยผ่านแจ้งได้ง่ายๆผ่านทัฟฟี่ฟองดูเพียงถ่ายรูปเล่าเรื่องและแชร์พิกัดแล้วกดส่งนะครับระบบก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสาธารณะได้ทุกขั้นตอนครับสำหรับการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับง่ายๆเลยนะครับ1เริ่มต้นจากเพิ่มเพื่อนใน LINE นะครับเป็น LINE ทัฟฟี่ฟองดูนะครับ2กดเมนูแจ้งเรื่องนะครับ3เลือกประเภทที่เราต้องการแจ้งเรื่องเช่นถนนชำรุดปัญหาขยะปัญหาไฟส่องสว่างน้ำท่วมหรือฟุตบาทเสียหายเป็นต้นนะครับแล้วก็พิมพ์รายละเอียดแจ้งปัญหาไปอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้ามีรูปภาพประกอบก็ถ่ายรูปประกอบไปด้วยนะครับในนั้นก็สามารถที่จะแนบรูปภาพได้ด้วย6มีการแชร์เรื่องของสถานที่เกิดเหตุหรือว่าปักหมุดสถานที่ให้เจ้าหน้าที่หน่อยนะครับว่าจุดไหนที่เกิดปัญหานะครับ7นะครับตรวจสอบข้อมูลและกดส่งนะครับถ้าข้อมูลครบถ้วนแล้วก็กดส่งให้เจ้าหน้าที่8เนี่ยเราจะได้รับเลขติดตามเรื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามสถานะการดำเนินงานได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับส่วนลิงก์นะครับหรือว่าจะเพิ่มไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับทางเพจ Facebook ของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับรวมถึงเว็บไซต์ของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเป็นทัฟฟี่ฟองดูดีเดย์วันพรุ่งนี้วันที่1นะครับพร้อมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกับ 60-40 พร้อมกับตอนเย็นหวยออก
0: วันแห่งความโชคดี
1: วัน
0: แห่งความหวังของใครหลายๆคนด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็เรื่องราวดีๆนะทัฟฟี่ฟองดู
1: ทัฟฟี่ฟองดูครับ
0: นะคะอ่ะท้าทายคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายของรายการกันสักนิดหนึ่งหะ8:57 นแล้วค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังก็โทรมาเล่าบรรยากาศคน
1: ที่ไหนฮะ
0: ที่แถวสันป่าตองเป็นช่วงบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงของต้นเดือนบอกว่าคุณผู้ฟังบอกว่าคือลองไปดูไปวันแรกเงินเข้าปุ๊บไปเลย
1: ไปเลยใช่ไหม
0: โอ้ซื้อครัวแล้วคุณคนต่อคิวตั้งหน้า30
1: โอ้โห
0: มาแฮมรอจ่ายตังค
1: ์
0: ตั้งหลังแฮมโอ้เป็นสาวคุณเขาบอกว่าคึกคักนะคะทั้งในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในส่วนของไทยช่วยไทย plus 60 40อย่างพวกเราค่ะพวกเราก็จะใช้เป็นเรื่องของการซื้ออาหารการกินในช่วงเที่ยงนะคะก็เราก็จะได้
1: ไรเดอร์พี่ไรเดอร์ด้วย
0: ใช่พี่ไรเดอร์ด้วยนะคะก็ช่วยบรรเทาจริงที่บอกค่ะช่วยเยียวยาเรื่องของค่าครองชีพหลายๆอย่างเพิ่มสูงขึ้นคุณค่าน้ำมันเอ่ยอะไรต่างๆนะคะก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยบรรยากาศโอ้วันแรก2วันแรกคุณร้านหงฟ้าคนเต็ม
1: จะคือคักเขาเรียกว่าคือคักอาทิตย์แรกใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกสักรอบนึงค่ะคุณสาธรบอกว่าสวัสดีครับที่นนทบุรีฝนไม่ตกนะอุณหภูมิถือว่าสูงทีเดียวคุณ29องศาเซลเซียสค่า PM 2.5 วันนี้เนี่ยอยู่ที่ 8.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการดีมากใจดีเป็นกันเองดีอู้ม่วนให้สาระความรู้ดีมากขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณเช่นกันค่ะที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทชเชียงใหม่ PRD นะคะคุณสมชายบอกว่าดิฉันไข้หัวบ่อยม่วนดี
1: ไข้หัวล้ำขนาด
0: เมื่อสักครู่ดิฉันรับโทรศัพท์แล้วก็จะคุยกับคุณผู้ฟังบางทีแบบเสียงดิฉันภาษาเมืองก็อาจจะเพี้ยนๆบ้างค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็จะช่วยสอนภาษาเมืองดิฉันอยู่นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะก็เจอกันเรื่องราวสาระดีๆนะคะคุยกันสนุกสนานแบบนี้เล่าสู่กันฟังได้ค่ะช่วยเราจัดรายการได้สำหรับรายการมองเชียงใหม่เจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ
1: พรุ่งนี้ติดตามเลยนะพรุ่งนี้จะมีอยากบอกไปเลยว่าพรุ่งนี้มีของแจกแน่นอน
0: นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็รายการผู้ว่าราชการก็จะไปเป็นวันเสาร์เนาะ
1: เป็นวันเสาร
0: ์9โมงถึง10โมงค่ะคุณผู้ฟัง
1: เสาร์หรืออาทิตย์นะ
0: ขออภัยวันอาทิตย์ค่ะฉันพลาดอีกแล้ววันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังขออภัยนะคะอ่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนมาเจอเราพวกเราได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องไปวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังวันนี้ประธานในที่ประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:46 น.สำหรับการอภิปรายวันแรกสส.ฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรวมถึงการตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการอภิปรายในวันนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องก่อนเข้าสู่การลงมติตามขั้นตอนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะเดียวกันการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราชสาระสำคัญมุ่งวางกลไกส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการเรื่องการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568และ2569ในช่วงไตรมาสที่2ของหน่วยงานของรัฐด้านฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ผ่านโครงการหมู่บ้านปลอดภัย
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้รายการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายนฤชาคงสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้ ดยสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดผ่านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่อธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งการปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามยาเสพติดและการดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานสหพันธรัฐออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองเมเบิลพร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
10: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงกรณีทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งในข้อหานำเข้ายาเสพติดไฮโทประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFPเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
6: กุมติดบ้านก็เป็นกุมติบ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

มแห้งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจีย

0: มรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเราก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าในช่วงเช้านี้ก็จะวันพุธนะคะเราจะอยู่กันจันทร์อังคารพฤหัสแล้วก็ศุกร์ส่วนวันพุธนั้นก็จะเป็นจากงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่วันพรุ่งนี้นะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะคุณผู้ฟังติดตามการรายงานข่าวสารแล้วก็เรื่องราวดีๆที่ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เขาจะนำมาแจ้งบอกต่อสำหรับผู้ประกันตนทุกท่านคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามกันได้ค่ะในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึง 10:00 น.วันพรุ่งนี้ส่วนนี้ก็ยังคงเป็นเมืองไทยบ้านเราปกตินะคะคุณผู้ฟังเราก็ยังคงอยู่ด้วยกันในแนวของงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะแล้วก็ข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวอื่นๆแน่นอนนะคะในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็จะบอกว่าช่วยรายงานอากาศให้ฟังทุกๆวันด้วยนะคะด้วยความยินดีนะคะเพราะว่าในช่วงที่หลายท่านหลายคนก็จะต้องติดตามการรายงานอากาศอย่างน้อยก็เรื่องของฟ้าฝนในบ้านเราจะเป็นอย่างไรนะคะภาคเหนือนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ปริมาณฝนเยอะกว่าเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่แล้วก็น่านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของการเดินทางก็ยังคงต้องระมัดระวังนะคะในส่วนของผลกระทบที่ช่วงเวลาที่เขาได้มีการประกาศไว้30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะคะที่ให้ระวังในเรื่องของฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือนั้นจังหวัดเชียงใหม่ของเราที่จะได้รับผลกระทบกันโดยตรงนะคะอัปเดตฉบับที่6ประกาศนะคะ30มิถุนายนวันนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องของฝนที่จะตกหนักขึ้นนั้นก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์และพิษณุโลกก็หลายจังหวัดนะคะส่วนวันที่1ค่ะวันที่1พรุ่งนี้นะคะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรชบูรณ์ค่ะวันที่2กรกฎาคมก็มีทั้งจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์รวมถึงวันที่3กรกฎาคมก็จะมีที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรชบูรณ์ซึ่งก็จะเห็นว่าจะเป็นพื้นที่ที่เดิมๆนะคุณผู้ฟังในส่วนของภาคเหนือที่จะมีฝนตกแต่เชียงใหม่นั้นก็แจมทุกวันค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมจังหวัดเชียงใหม่ไม่หลุดโผเลยนะคะก็ยังคงมีให้เราได้สัมผัสกับสายฝนกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ

วันนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังอีกสักหนึ่งช่วงเวลาคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับน้องๆเริ่มมีน้องๆทีมใหม่เข้ามาแล้วนะคะในช่วงนี้เราก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้แนะนำนะคะการทำงานให้กับน้องๆค่ะรวมถึงน้องๆก็จะได้เตรียมตัวในการที่จะได้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามกันต่อไปกันแล้วกันค่ะว่าจะมีน้องๆคนไหนที่จะได้มาพูดคุยกันนะคะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่ารอบนี้นะคะในช่วงแรกนี้ก็จะเป็นน้องๆจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะส่วนจะเป็นใครเรียนอะไรมานะคะจะจัดรายการกับเราได้ยังไงบ้างนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าโอกาสน้องๆมีแน่นอนมีโอกาสแน่นอนค่ะในการที่จะได้ให้น้องๆได้แสดงความสามารถนะคะได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงได้เลือกเพลงนะคะก็กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษานะคะว่าน้องๆจะสามารถเปิดเพลงอะไรให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังได้บ้างจะถูกใจบ้างมากน้อยแค่ไหนกำลังใจจากคุณผู้ฟังค่ะเป็นสิ่งเดียวที่น้องๆต้องการคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะรอให้กำลังใจกับน้องๆได้เลยนะคะก็ต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงเพราะว่าน้องเพิ่งมาเมื่อวานนี้วันแรกนะคะมาวันจันทร์วันแรกแต่ก็อยู่กันอีกยาวนานค่ะเพราะฉะนั้นกว่าที่จะจบหลักสูตรกันไปก็น้องๆก็คงจะเชี่ยวชาญชำนาญการกันแล้วนะคะในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้อาจจะเป็นวันสบายๆนะคุณผู้ฟังเป็นเช้าสบายๆที่ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดคุยกับคุณผู้ฟังมากนักนะคะเพียงแต่ว่ายังคงต้องย้ำแล้วก็เตือนนะคะว่าเชียงใหม่วันนี้เตรียมรับมืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะถ้าหากว่ามีการมีสถานการณ์อัปเดตนะคะกับสาธารณภัยต่างๆเหล่านี้เราก็จะรายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างแน่นอนข่าวสารจากเพจของเชียงใหม่นิวส์นะคะวันนี้ เขาบอกว่าแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ในการเกิดภัยวันนี้30มิถุนายนภาคเหนือมีฝนถึง 70% นะคะอย่างที่เราได้รายงานกันไปในช่วงต้นรายการแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะพร้อมกันนั้นก็ได้มีการออกประกาศเตือนฉบับที่8นะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นนะคะพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนะคะภัยจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากนะคะซึ่งจะเป็นฝนที่อาจจะต้องเป็นการระวังในเรื่องของฝนที่ตกสะสมกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ฟังก็มีฝนตกลงมาหนักพอสมควรนะคะในพื้นที่ตรงนี้นะตรงสวทเชียงใหม่แต่ว่าเมื่อวานนี้ยังดูว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะยังมีบางพื้นที่ที่ไม่ตกในขณะที่ตรงจุดในเมืองเราฝนตกเยอะนะคะตกหนักพอสมควรเลยทีเดียวในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้วันนี้ก็คาดว่าจะต้องมีสถานการณ์ฝนตกหนักแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการเดินทางคุณผู้ฟังต้องวางแผนการเดินทางศึกษาเส้นทางการเดินทางค่ะในช่วงเช้าในชั่วโมงในช่วงเช้าวันนี้ก็มีฝนตกลงไปแล้วหลายพื้นที่นะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางแล้วก็แพร่นะคะส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ที่ฝนตกในชั่วโมงที่ผ่านมาก็จะมีทั้งสันทรายแล้วก็อมก๋อยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเขานะคุณผู้ฟังเส้นทางคดเคี้ยวยังไงก็ต้องฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยว่าต้องระมัดระวังแล้วก็เพิ่มเวลาบวกเวลาในการเดินทางกันให้มากที่สุดนะคะมันจะได้ไม่ต้องรีบเร่งในเรื่องของการเดินทางของคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้เรา
นำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งก็แล้วกันวันนี้เรายังไม่ได้พูดคุยกันถึงข่าวสารต่างๆเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแหละนะคะเป็นเรื่องของสคบนั้นมีการคุมเข้มร้านบุฟเฟ่โฆษณาต้องตรงปกราคาชัดเจนฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับบุฟเฟ่เป็นมื้อที่ปรารถนาของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนเพราะว่าดูจะง่ายแล้วก็สามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายได้หลายคนคิดแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราไปเจอร้านบุฟเฟ่ที่หลอกอะนะภาพสวยหรูมากแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นดั่งในภาพเนี่ยนะก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำคณะลงพื้นที่นะคะตรวจเชิงรุกร้านอาหารบุฟเฟ่นะคะในเขตปทุมวันนะซึ่งก็มีการดำเนินการดูแลกันทุกส่วนทุกด้านซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพแล้วก็สิทธิ์ของประชาชนตลอดจนความเป็นธรรมของผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ซึ่งประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการแข่งขันสูงทางด้านของโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเรื่องของโปรโมชั่นค่ะคุณผู้ฟังป้ายโฆษณานะคะป้ายโฆษณาแล้วก็โปรโมชั่นต้องระบุเงื่อนไขให้ครบก่อนลูกค้าตัดสินใจนะคะไม่ให้เกิดกรณีป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างนึงแต่ก็มีเงื่อนไขจำกัดสิทธิ์เป็นตัวอักษรขนาดเล็กนี่กลลวงนะคะรวมถึงเรื่องของภาพอาหารค่ะภาพอาหารแล้วก็เมนูต้องตรงตามกับของจริงนะคะหากรายการใดหมดก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนใช้บริการนะคะในส่วนของราคาสำคัญมากก็ต้องชัดเจนหากมีค่าบริการหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต้องแจ้งให้ครบก่อนชำระเงินรวมถึงคูปองนะคะที่ขายล่วงหน้าทางออนไลน์ก็ต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนขายแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังในฐานะผู้บริโภคไปใช้บริการบุฟเฟ่ที่ไหนแล้วก็มันไม่ได้มันไม่ตรงปกหรือว่าถูกหลอกเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังสามารถแจ้งสคบกันได้เลยนะคะแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้คอยกำกับดูแลอยู่นะคะคุณผู้ฟังแจ้งได้เลยนะเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็เพื่อที่จะเรียกสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนกลับคืนมาค่ะอีกสักหนึ่งงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาส่งท้ายรายการกันค่ะ

วันนี้หวังว่างานเพลงจะถูกใจคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันนี้กันแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้เรางดพบกัน1วันนะคะในช่วงเช้าแต่ว่าช่วงเย็นยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะในทุกๆวันเรายังคงอยู่ด้วยกันนะคะหลังเคารพธงชาติในช่วง 18:00 นนะคะสำหรับวันนี้ต้องส่งท้ายกันแล้วค่ะส่งท้ายกันด้วยงานเพลงที่น่าสนใจหวังว่าคุณผู้ฟังจะยังถูกใจกันอยู่นะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพฤหัสสำหรับรายการเช้าแต่ว่าเย็นนี้เราพบกันเหมือนเดิมนะคะทุกเย็นเรายังคงอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่นะคะมีความสุขกันมากๆเราก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยรวมถึงช่วงที่มีฝนตกหนักแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องศึกษาเส้นทางของการเดินทางนะคะจะเดินทางไปในพื้นที่ใดก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางเพราะว่าแน่นอนฝนตกรถติดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอนะคะต้องไม่ประมาทค่ะลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สำหรับช่วงเช้าวันนี้เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้พลโทนรทิพย์ปุยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดโดยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่บูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนและใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจการควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยกระดับรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมก การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม
10: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 2,400,000 หีบหรือกว่า94ล้านกล่องของอสค.ว่าขณะนี้ได้เตรียมเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกและบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยคณะทำงานในการตรวจสอบได้เรียกเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลถึงกระบวนการดำเนินงานของอสค.ว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจรวมถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.ดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทชาวนันมาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรัก

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคุณหมอกับคุณบ่ได้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช. 1330โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจน้อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

มแห้งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทาง
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศล่าสุดสำนักงานปปส.ได้เข้าค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมและได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทั้งนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเตรียมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เพื่ออุดรอยรั่วและแก้ไขจุดอ่อนในการตรวจสอบสัมภาระอย่างเข้มงวดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อนย้ำเร่งแก้ไขก่อนกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวก พร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิศาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เมื่อวานนี้โดยจะยกเว้นภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบร้อยละ100สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน3ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ1ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อทำให้กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียให้เป็นเมืองปลอดมลพิษภายในเดือนมีนาคม2573นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้มีการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัดCNG ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2571เป็นต้นไปโดยจะอนุญาตให้จำหน่ายและจดทะเบียนเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีเท่านั้นนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังจะลงทุนเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านรูปีอินเดียในช่วง4ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่าย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังการประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
2: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลกระตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้า

0: ไอบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจ๋งเพ
2: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอประสิญญาพรตะกิติชัยนะคะข้อมูลข่าวสารสามารถที่จะติดตามได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ยังคงฝากเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาแล้วก็จะตกช่วงเย็นด้วยนะช่วงเลิกเรียนนะคะช่วงเลิกทำการนี่ต้องมีร่มติดไว้เลยเพราะบางท่านเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะฝ่าสายฝนแต่ว่าอันตรายนะคะยิ่งขับฝ่าสายฝนยิ่งขับรถแรงๆขับรถเร็วๆโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยมากเพราะว่าเห็นข่าวอย่างที่บอกนะคะว่าขับฝ่าสายฝนแล้วก็เอาไปชนไว้ที่ท้ายกระบะท้ายรถพ่วงบ้างนะคะหรือบางท่านเนี่ยขับรถยนต์ขับฝ่าสายฝนแล้วไปเจอตรงที่มีน้ำขังอาจจะทำให้มีอาการรถเหินแล้วก็เสียหลักพุ่งชนได้หรือว่าลงข้างทางนะคะขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดกันด้วยค่ะทักทายกันที่053-276-793นะคะพิงนนทนนท์มีท่านผู้ฟังทางบ้านน่ารักน่ารักที่โทรมาด้วยนะคะน้องแอนจากอำเภอเมืองค่ะ

ดูจากข้อมูลข่าวสารนะคะวันนี้มีทั้งเรื่องของการลักลอบนำเข้าของที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการตรวจยึดของที่ไม่มีอย.หรือว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งทางกรมศุลกากรโดยฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานศุลกากรภาคที่3ร่วมกับด่านศุลกากรแม่สายเข้าตรวจสอบสินค้าต้องสงสัยภายในบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็พบว่าสินค้าไม่มีมาตรฐานแล้วก็ไม่มีเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาทนะคะตรวจพบสินค้าที่เป็นของเด็กเล่นเป็นสกุตชี่บ้างนะคะหรือเป็นของเด็กเล่นเนี่ยจำนวน240ชิ้นมีสินค้าที่ไม่พบหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องซึ่งตรวจพบว่าของเล่นเด็กเนี่ยไม่มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกขณะที่มีผักด้วยเขาเรียกว่าเป็นผักแห้งที่เอามาทำอาหารประกอบอาหารนะคะไม่มีใบอนุญาตจากทางอย.ซึ่งก็เป็นสินค้าที่ต้องควบคุมตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจยึดสินค้าไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยกรณีดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายมีความผิดฐานนำของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560ทั้งนี้กรมศุลกากรก็ยังคงเดินหน้าป้องกันแล้วก็ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็รักษาความปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงต้องเป็นหูเป็นตานะคะช่วยกันสอดส่องดูแลของที่ผิดกฎหมายหรือว่า

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะทักทายกันที่053 276 793เดี๋ยวจะมีบทเพลงของมัสเกเทียด้วยนะคะความทรงจำแล้วก็บทเพลงเก่าๆที่นำมาคัฟเวอร์ใหม่ด้วยค่ะช่วงนี้ท่านใดที่ยังคงรอเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการเชิญชวนให้ร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายของภาครัฐที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมีการสนับสนุนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งก็เป็นทางเลือกการเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารเป็นการที่จะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะช่วงวันที่1กรกฎาคมไปจนถึง30กันยายน2569นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยการสนับสนุนรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมชำระเพียงร้อยละ40ของค่าโดยสารก็จะมีการเข้าไปดูนะคะว่าวงเงินสนับสนุนเนี่ยไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการถ้าได้รับสิทธิ์แล้วสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนแล้วก็ทุกชั้นที่นั่งค่ะยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะที่สถานีรถไฟเข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศแล้วก็สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินที่สนับสนุนแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขเลยซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นก็ขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เชื่อมั่นค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนเพิ่มโอกาสในการเดินทางการท่องเที่ยวในประเทศนะคะพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในการใช้จ่ายทุกภูมิภาคตลอดจนเรื่องของการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะตอนนี้เนี่ยเทรนด์มาใหม่ที่บางท่านบอกว่าขอขึ้นจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ไปลำพูนบ้างไปลำปางไปขุนตาลบ้างนะคะเพราะว่าเห็นตอนนี้แบบฟีเวอร์มากนะคะไปถ่ายรูปไปเช็คอินกันที่สถานีรถไฟแล้วก็อาจจะไปสายมูก็ได้ไปลงที่ลำพูนนะคะไปไหว้พระแล้วก็ขึ้นรถกลับหรือว่าจะไปเช็คอินตามจุดต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้การท่องเที่ยวของรถไฟเนี่ยคึกคักมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาบอกว่าคืนเงินไม่ได้คืนตั๋วไม่ได้ไม่มีการแลกเป็นเงินสดด้วยนะคะใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์กันด้วยค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการเชิญชวนประกวดภาพถ่ายการท่องเที่ยวเชิงอาหารสำรับชาติพันธุ์ล้านนานะคะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานภาพถ่ายถ่ายทอดถึงเสน่ห์ของอาหารชาติพันธุ์ล้านนาวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อเมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางชิงเงินรางวัลรวมพร้อมเกียรติบัตรนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กรกฎาคม2569แล้วก็จะมีการประกาศผลการตัดสินวันที่14กรกฎาคม2569ค่ะรวมบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เชื่อมโยงกับผู้คนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวผ่านภาพถ่ายของคุณแล้วก็มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ออกไปสัมผัสเสน่ห์แห่งล้านนาไปด้วยกันนะคะสามารถที่จะศึกษารายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมการประกวดผ่าน QR code เข้าไปที่เพจของสวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็สามารถเข้าไปดูช่องทางการสมัครต่างๆเกณฑ์การตัดสินนะคะพร้อมบอกเงื่อนไขต่างๆด้วยมีประเภทรุ่นประชาชนทั่วไปนะคะรับสมัครจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะทิ้งท้ายกันที่บทเพลงฝากลมไปกอดเธอนะคะที่ทางอำเภอสันป่าตองแนะนำเข้ามาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุน
1: อิหร่านยืนยันจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันมนัญชยาสว่างแก้วและลัลลนาธาราฤดีผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้ดำเนินการต่อเป็นวันที่2โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสลับกันอภิปรายอย่างต่อเนื่องเช่นนายภูมิศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำมลพิษในแม่น้ำกบและฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมระบุว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
3: ความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งนะครับซูเปอร์เอลนิโญกำลังจะมาปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและเรามีปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนเช่นโลหะหนักปนเปื้อนจากการทำเหมืองในต่างประเทศงบความมั่นคงทางน้ำไม่ใช่การสร้างอ่างเก็บน้ำลอกคลองหรือกำจัดผักตบชวานะครับแต่ต้องเป็นการลงทุนทำระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อทำให้เป็นฟองน้ำรับน้ำท่วมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณสุขในเวลาเดียวกัน
2: ด้านนายวรายุทธ์จงอักษรส.ส.ยโสธรพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณโดยเห็นว่างบประมาณปี2570ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงรองรับสังคมสูงวัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยและเชื่อมั่นงบประมาณฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยให้ประเทศก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้
4: งบประมาณปี2570หากมองในมิติช่วงอายุต่างๆผมมั่นใจครับว่าพรบ.งบประมาณฉบับนี้กำลังตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะสามารถสร้างโอกาสให้กับคนในทุกๆช่วงอายุเราจะสามารถสร้างคนไทยให้มีศักยภาพและเราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำหากผู้สูงอายุได้รับหลักประกันหลักสุขภาพที่มีเหตุผลผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งสังคมที่เป็นธรรมและการคลังที่ยั่งยืนและประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เปราะบางในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตหลายๆด้านในขณะนี้ครับ
2: สำหรับการอภิปรายในวันแรกฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้วกว่า12ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้วกว่า13ชั่วโมงจากกรอบเวลาที่ได้จัดสรรฝ่ายละ20ชั่วโมงก่อนนัดลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: และในวันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่เปลี่ยนสถานที่ไปประชุมที่อาคารรัฐสภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเรื่องรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569 ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและบุคลากรทางการบินเข้มงวดเทียบเท่าผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดโดยยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและท่าอากาศยานของประเทศไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากลซึ่งเน้นการตรวจค้นวัตถุระเบิดและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความหละหลวมพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันและพนักงานต้อนรับอาจมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
6: และโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวดนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงนะครับที่พวกเราคงจะต้องกลับมามองในเรื่องของบุคลากรที่จะเหมือนเป็นประเภทนักบินนะครับจวดหรือแอร์โฮสเตสที่ในอดีตเราอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนนี้เราก็ต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วๆไป
5: นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบค้นหาข่าวเชิงลึกและพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของสุนัขตำรวจในการตรวจจับสารเสพติดเพื่อป้องกันการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยและการสุ่มตรวจของประเทศปลายทางถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติที่ทุกสัญชาติไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนไทยเป็นพิเศษศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าระบบเอ็กซเรย์กระเป๋าใต้ท้องเครื่องออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าสัมภาระของลูกเรือคนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเรียบร้อยแล้วโดยระบบแสดงผลไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระจึงถูกลำเลียงขึ้นเครื่องตามขั้นตอนทางนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติหรือ EDS ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมเพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนไม่ใช่ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสารเสพติดโดยเฉพาะหลังจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ผลการตรวจค้นห้องพักพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยที่ถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางพลตรีโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักจะรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมโดยจะได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทางนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อสอบปากคำมารดาของผู้ต้องหาพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อประสานส่งข้อมูลให้ทางการออสเตรเลียใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
2: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้

0: มองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตรอาทิสิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขารวมทั้งการสมัครเข้าเป็นร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้ามาลงทุนสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์กับโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นระบุโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส
1: ์นายสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินลงทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้น
2: จริงๆโครงการนี้มันใช้สำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ลงทุนหลักหมื่นนะครับสำหรับแฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือช่วยให้รายละ 10,000 ไม่เกิน 10,000 บาทก็คงจะเป็นรายเล็กๆที่จะได้รับประโยชน์จริงๆแล้วธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันเงินลงทุนอาจจะประมาณสัก 30,000 50,000 อย่างเงี้ยถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เค้าเบาแรงขึ้นโปรเจกต์นี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์และทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันได้ทั้งสองฝั่งเลย
1: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงการรับซื้อน้ำนมดิบแก้ปัญหาน้ำนมล้นสต็อกโดยจะไม่ให้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
3: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การรับซื้อน้ำนมดิบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้จริงและแก้ไขปัญหาน้ำนมล้นสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพร้อมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุง MOU โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: เยอะพอสมควรดังนั้นเองเนี่ยตัวนมที่หมดอายุนะครับเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปทำปุ๋ยให้กับกรมการข้าวให้การยางแห่งประเทศไทยไปทำปุ๋ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ทีนี้เองเนี่ยคือเนื่องจากอสค.เขาก็ได้รายงานผมว่าตัวนมที่หมดอายุเองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดในการขนทิ้งดังนั้นเองเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยผมก็เลยคิดว่าผู้บริหารอสค.เนี่ยเขาก็คงต้องการที่จะเอานมเนี่ยที่หมดอายุออกมาเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าคงไม่ใช่เป็นการขายเพื่อไปให้บริโภคนะครับ
3: ทั้งนี้ปัจจุบันอสค.รับซื้อน้ำนมดิบเฉลี่ยประมาณ400ตันต่อวันขณะที่ปริมาณการใช้จริงทั้งการจำหน่ายเชิงพาณิชย์และโครงการนมโรงเรียนอยู่ที่ประมาณกว่า300ตันต่อวัน ส่งผลให้มีน้ำนมส่วนเกินที่ต้องนำไปผลิตเป็นนม US

0: ทีและเก็บรักษาในคลังจนเกิดปัญหาสินค้าคงคลังสะสมโดยให้บริหารจัดการสต็อกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่นมที่ยังมีอายุเก็บรักษานมใกล้หมดอายุและนมหมดอายุเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบในส่วนของนมที่หมดอายุอสค.จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นเช่นการผลิตปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ใช่การจำหน่ายเพื่อการนำไปบริโภคชวนันท์มาลีรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแจ้งว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เนื่องจากมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการเลขานุการเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2569ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบและมีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้
3: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ว่าประเทศไทยมีวาระสำคัญที่ต้องติดตามคือการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งจากการประเมินแนวโน้มในปัจจุบันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระมหาธาตุมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แก่เกณฑ์ข้อที่2สะท้อนการเป็นตัวแทนของการรับและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่6มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับภายหลังการประกาศผลเพื่อรักษาคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
4: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว้ทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชคงความโดดเด่นมีคุณค่าเป็นการสร้างเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก
3: อธิบดีกรมศิลปากรยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและพิธีทางศาสนาต่างๆเป็นความร่วมมือของจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ขณะที่กรมศิลปากรรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์บูรณะและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทางด้านสถาปัตยกรรมและโบราณคดีรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมแต่สัญญาณที่ได้รับในขณะนี้สร้างความเชื่อมั่นว่าวัดพระมหาธาตุจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อน
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิศาปทุมมารายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอลลุ่มหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเพื่อยกระดับรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5
6: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอลลุ่มหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นแห่งที่4ต่อจากแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสยกระดับการติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เสริมสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าสู่ช่วงการเผาในปีหน้าวอลลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเพื่อใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนในระดับภูมิภาคจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแจ้งเส้นทางเลี่ยงอำเภอตากใบจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบส่งผลให้ถนนบริเวณจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายอย่างหนักจำเป็นต้องปิดซ่อมแซมอย่างน้อย7วันจึงขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยผู้ที่เดินทางจากอำเภอสุไหงโกลกเมื่อถึงบ้านสาลาใหม่อำเภอตากใบให้เลี้ยวซ้ายผ่านตำบลทรายขาวไปออกตำบลกะลุวอและเชื่อมต่อถนนสายรอบเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวประณามการก่อเหตุที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยืนยันว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวดขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฝ่ายความมั่นคงยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองและเศรษฐกิจหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่
7: ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายได้ก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันจนได้รับความเสียหายและล่าสุดพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงได้เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำวัตถุระเบิดหรือยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากรายงานทางด้านการข่าวยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางหน่วยงานความมั่นคงจึงได้กำชับให้กำลังพลทุกฝ่ายได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมขั้นสูงสุดมีความตื่นตัวไม่ประมาทและพร้อมตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
2: กบขเผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment บน YouTube กบขกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlookinvestment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบขในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบขเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบขซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบขหรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูเตเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าอิหร่านจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเปเซสเคียนให้คำมั่นว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากศัตรูทางด้านทางการอิหร่านเน้นย้ำหลายครั้งว่าบันทึกความเข้าใจสันติภาพที่ลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีร่วมกันพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงในสหรัฐปรับลดราคาน้ำมันโดยทันทีเนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบซึ่งอยู่ที่$68ต่อบาร์เรลพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงรายใดก็ตามที่ไม่ยอมปรับลดราคาน้ำมันจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การที่ราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวทำให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะคงแผนรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับสูงสุดต่อไปอีกหลายวันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่หลังสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสรายงานว่าแม้สภาพอากาศร้อนสุดขั้วเริ่มลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสแต่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่า คลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่าฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมยุโรปโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสถาบันวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายหนึ่งเดินทางจากเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เดินทางเข้าไปในจังหวัดเฮาฮูเอเลก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังพยายามติดตามห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อและระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ในเวลานี้พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น4จังหวัดแล้วขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,165 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต301รายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกาเบรียลมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมสุดท้ายด้านเยอรมันลงสนามพบกับปารากวัยเกมนี้ปารากวัยยิงขึ้นนำไปก่อนจากฮูลิโอเอ็นซีโซในนาทีที่42จากนั้นไคฮาเวดมายิงตีเสมอให้ทัพอินซิเล็กในนาทีที่54จากนั้นจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นต้องดวลจุดโทษตัดสินและเป็นปารากวัยยิงแม่นกว่าเอาชนะเยอรมันไปได้4ประตูต่อ3ส่งอดีตแชมป์โลก4สมัยกลับบ้านโดยปารากวัยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี2ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเอาชนะโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม A อันดับ1อัสสัมชัญธนบุรีอันดับ2มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีอันดับ3ปทุมคงคาและอันดับ4โพนิมิตวิทยาคมด้านกลุ่ม B นัดที่4โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทีมจ่าฝูงแพ้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองจ่าฝูง1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมเอาชนะสาระวิทยา3ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม B อันดับ1ยังคงเป็นราชสีมาวิทยาลัยอันดับ2สวนกุหลาบวิทยาลัยอันดับ3ท่าข้ามพิทยาคมและอันดับ4สาระวิทยาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกเอาชนะเซมายาชวาลินสกามือ21ของโลกจากโปแลนด์2ต่อ1เซต2ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกเอาชนะลินลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลก2ต่อ1เซต 7-6ไทยเบรก7-3 5-7และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอเล็กซานโดรวาเอคาเทลิน่ามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียต่อไปสำหรับชัยชนะในรอบนี้ของมนัญชยาและลัลลนาทำให้ทั้งคู่กลายเป็นนักเทนนิสสาวไทยคนที่3และ4ที่ผ่านเข้ารอบ2รายการระดับเมเจอร์ต่อจากแทมมารีธนตุการและรัสิกาคำขำการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกพัชรพลหลีกุลเอาชนะไทเลอร์ธานิจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-1 และ 6-2 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับซอจุนฮยอกมือวางอันดับ10ของรายการจากกวมขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกปันทินันเผือกคำเอาชนะอาลิเซียหลี่จากจีน 6-2 ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคารินฮิรามัตสึมือวางอันดับ8จากออสเตรเลียแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ให้กับไต้หวัน 1-2 ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา 2-1 ทีมสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมมาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึกซีเกมส์ครั้งที่33และเอเชียนบีทเกมส์ครั้งที่6จนถึงขณะนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่เมืองหางโจซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงธนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนศึกเอเชียนเกมบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
11: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าข้าตงข้าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าตงข้าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าข้าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตรงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตรงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02 263 9600ถึง99ต่อ1150สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดีเอมารอนถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcga.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์prd.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการตำแหน่งวิชาการครั้งที่5ทับ2569ระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้องค์การสวนพืชศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการสวนพืชศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักบริหารตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง www.qsbg.org หรือสอบถามที่0931300675สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองคือภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดระดับลงเรื่อยๆจนไม่ผลิตออกมาอีกทำให้ไข่ไม่ตกและไม่มีประจำเดือนอีกต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วอาการวัยทองจะเริ่มแสดงในเพศหญิงวัย 45-50 ปีทว่าวัยทองก่อนวัยอันควรก็อาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงอายุต่ำกว่า40ปีเช่นกันซึ่งภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรจะเหมือนอาการวัยทองทั่วไปทุกประการเพียงแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควรเท่านั้นเองวัยทองก่อนวัยเกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรโดยสามารถจำแนกสาเหตุของวัยทองก่อนวัยได้ดังนี้กรรมพันธุ์มีคนในครอบครัวเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรมาก่อนความผิดปกติในกระบวนการทำงานของต่อมไรท่อและฮอร์โมนส่งผลให้ระบบภายในแปรปรวนไปด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติได้รวมถึงการขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ต่อมไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมนทำงานผิดปกติไปสมองหลั่งฮอร์โมนลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดรังไข่ก็หยุดทำงานนอกจากนี้ยังมีสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงจากโรคไทรอยด์โรค SLE โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้เคยผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่มาก่อนมีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่โรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้รังไข่หยุดการทำงานก่อนเวลาอันควรได้ท่านผู้ฟังที่อายุ30ปีขึ้นไปที่เริ่มมีอาการดังต่อไปนี้แนะนำให้รีบไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพมดลูกและการทำงานของรังไข่ 1. ประจำเดือนผิดปกติ 2. หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน 3. นอนไม่หลับร้อนวูบวาบ 4. อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย 5. ช่องคลอดแห้งจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งผลให้ร่างกายผลิตน้ำหล่อลื่นน้อยลงบางคนจะมีอาการช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศลดลงด้วย 6. ผิวพรรณเริ่มหย่อนยาน 7. หลงลืม 8. กระดูกบางเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกผู้หญิงดังนั้นคนที่มีภาวะวัยทองจึงมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนกระดูกบางเกิดภาวะแตกหักง่ายนอกจากนี้แล้วในบางคนอาจจะมีอาการวัยทองอื่นๆร่วมด้วยเช่นท้องอืดน้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายเหงื่อออกมากตอนกลางคืนใจสั่นหัวใจเต้นแรงซึ่งล้วนแต่เป็นอาการบ่งชี้ภาวะหมดประจำเดือนในสตรีทั้งสิ้นดังนั้นหากพบว่าตัวเองประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมกับมีอาการข้างต้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรับมืออาการวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามหากมีภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรควรไปพบแพทย์เพื่อหาแนวทางดูแลตัวเองที่เหมาะสมเพราะร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องดังนั้นควรได้รับคำแนะนำจากสูตินารีแพทย์จะดีกว่าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
14: สินค้าไทยมีของดีแต่ถ้าอยากโตไกลต้องมีแบรนด์ที่จำได้และ IP ที่ปกป้องได้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร SME ไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยโดยทรัพย์สินทางปัญญารับสิทธิ์ออกแบบโลโก้ฟรีสนับสนุนค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุด 3,000 บาทพร้อมคำปรึกษาแบรนด์และการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่อยอดออกบูธและจับคู่โมเดิร์นเทรดชั้นนำพบกัน6จังหวัดทั่วไทยมิถุนายนถึงสิงหาคม2019สมัครฟรีด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง300รายสนใจโทร02547 4664จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ณิชย
8: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดฤนาถแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
6: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสบนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา 3-5 กรกฎาคมนี้ณชั้น1เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเที่ยวชิมชมช็อปและร่วมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนาไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
7: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
8: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
9: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
8: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
10: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หืมทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณ

0: ร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื้ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจงเพ
0: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ตีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: การหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะรายการสุขภาพมาฝากมาเจอกับท่านผู้ฟังแล้วนะคะก็มีสาระสุขภาพดีๆนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ด้วยนะคะติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ

จริงๆพวกเราทราบกันอยู่ใช่ไหมคะว่าเราต้องทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะแต่บางครั้งเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่าในส่วนของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตในส่วนของผักผลไม้ต้องทานเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของเราซึ่งการดูแลสุขภาพผ่านการทานอาหารที่เรียกว่าสมดุล นะคะเป็นปัจจัยเป็นหัวใจสำคัญเลยของการมีชีวิตที่แข็งแรงโดยเฉพาะในช่วงที่ร่างกายของเราต้องการฟื้นตัวด้วยค่ะก็อย่างเช่นหลังที่เราเจ็บป่วยหรือว่าการออกกำลังกายหนักๆ ก็ตามการที่เราจัดสัดส่วนของสารอาหารให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในทุกๆมื้อนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยซ่อมแซมร่างกายของเราเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมระบบย่อยอาหารการเผาผลาญแล้วก็ความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายนั่นเองค่ะเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ไม่เกินความจำเป็นนะคะแนวทางที่แนะนำโดยนักโภชนาการก็คือการแบ่งจานอาหารหลักออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนั่นคือเศษ1ส่วน4ของจานจะเป็นโปรตีนคุณภาพสูงอย่างเช่นเนื้อปลาไก่ไม่ติดหนังไข่เต้าหู้หรือว่าพืชตระกูลถั่วโปรตีนจำเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อด้วยโดยเฉพาะในกระบวนการโภชนาการฟื้นฟูค่ะต่อมานะคะส่วนที่2นั่นคือเศษ1ส่วน4ของจานควรเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างเช่นข้าวกล้องคิวนัวมันหวานหรือว่าธัญพืชไม่ขัดสีจะช่วยให้พลังงานต่อเนื่องแล้วก็มีไฟเบอร์สูงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำตาลในเลือดค่ะและส่วนที่3นั่นคือเศษ1ส่วน4ของจานควรเป็นผักและผลไม้หลากสีผักสดหรือว่าปรุงสุกอ่อนๆ นะคะจะช่วยเสริมวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระผลไม้ก็ควรเลือกที่มีน้ำตาลต่ำค่ะอย่างเช่นแอปเปิ้ลฝรั่งเบอร์รี่นะคะซึ่งจะช่วยให้ระบบการขับถ่ายนั้นทำงานได้ดีและลดการอักเสบภายในร่างกายค่ะโภชนาการฟื้นฟูนะคะจะเป็นการทำให้เรานั้นฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วยการเลือกสัดส่วนอาหารที่ถูกต้องซึ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะ

สำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงพักฟื้นจากการเจ็บป่วยหรือว่าภาวะร่างกายอ่อนล้านะคะการเลือกสัดส่วนอาหารนั้นมีผลอย่างมากต่อการเร่งกระบวนการฟื้นตัวก็อย่างเช่นในการเพิ่มโปรตีนค่ะเพื่อที่จะซ่อมแซมเนื้อเยื่อและสร้างและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วก็เลือกคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ทำให้ระดับน้ำตาลนั้นพุ่งสูงทันทีเพื่อที่จะควบคุมระดับพลังงานให้คงที่แล้วเสริมในส่วนของผักผลไม้สีเข้มค่ะอาจจะเป็นบรอกโคลีแครอทหรือว่าบีทรูทก็ได้นะคะเพื่อเสริมสารต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบในร่างกายค่ะเคล็ดลับในการวางแผนเมนูสุขภาพในชีวิตประจำวันนะคะใช้จานแบ่งส่วนค่ะเป็นเครื่องมือช่วยกำหนดปริมาณแต่ละหมวดด้วยนะคะแล้วก็เตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเลือกเมนูที่ไม่มีประโยชน์อ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อวัตถุดิบด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงในส่วนของของทอดน้ำตาลและโซเดียมในปริมาณที่มากการที่เราเข้าใจแล้วก็ใช้หลักสัดส่วนสารอาหารนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรานั้นมีเมนูสุขภาพที่อร่อยแล้วก็ปลอดภัยแต่ยังสนับสนุนในส่วนของโภชนาการฟื้นฟูเพื่อให้ร่างกายนั้นกลับมาแข็งแรงได้อย่างยั่งยืนถ้าหากว่าคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะอาหารในทุกๆมื้อของคุณสามารถที่จะกลายเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพของคุณในระยะยาวได้นะคะมาดูตัวอย่างเมนูเพื่อสุขภาพในแต่ละมื้อกันบ้างค่ะอร่อยมีความสมดุลและก็ยังช่วยเสริมสร้างร่างกายนะคะในส่วนของมื้อเช้านะคะเป็นไข่ต้ม2ฟองมีขนมปังโฮวีต1แผ่นแล้วก็สลัดผักสดกับน้ำสลัดงาคั่วนะคะโปรตีนเราได้จากไข่ต้มค่ะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเราได้จากขนมปังโฮวีตแล้วก็ผักผลไม้นะคะได้จากผักกาดหอมมะเขือเทศแครอทและก็แตงกวาเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังงานที่สมดุลแล้วก็ไม่หนักเกินไปด้วยส่วนเมนูอาหารกลางวันเป็นในส่วนของข้าวกล้องนะคะอกไก่ย่างผัดผักรวมใส่เห็ดหอมค่ะฉะนั้นโปรตีนเราได้จากอกไก่ย่างไม่ติดหนังนะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนได้จากข้าวกล้องประมาณครึ่งทัพพีผักผลไม้ก็มีในส่วนของบรอกโคลีแครอทเห็ดหอมแล้วก็ถั่วลันเตาจะช่วยฟื้นตัวหลังทำงานหรือว่าออกกำลังกายในช่วงเช้าเหมาะกับผู้ที่ต้องการโภชนาการฟื้นฟูค่ะส่วนมื้อเย็นนะคะเป็นเต้าหู้อบซอสญี่ปุ่นแล้วก็คีนัวสลัดผักผลไม้ค่ะโปรตีนเราได้จากเต้าหู้ขาวอบนะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเราได้จากคีนัวต้มประมาณเศษ1/4ถ้วยผักผลไม้ก็จะมีในส่วนของผักสลัดมะม่วงเบาแอปเปิ้ลเขียวก็ได้จะทำให้เรานั้นย่อยง่ายนะคะไม่หนักท้องเหมาะกับช่วงอาหารเย็นก่อนที่เราจะพักผ่อนค่ะส่วนเมนูอาหารว่างหรือว่าของว่างเพื่อสุขภาพจะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็ในส่วนของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แต่ขอเน้นเป็นผลสดนะคะโยเกิร์ตธรรมชาติแล้วก็อาจจะเป็นกล้วยหอม1ลูกก็ได้หรือว่าถั่วอัลมอนด์ประมาณ 5-6 เม็ดน้ำปั่นผักผลไม้ไม่ใส่น้ำตาลค่ะเช่นผักขมผสมกับฝรั่งแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวนะคะเหล่านี้ล่ะค่ะก็เป็นเมนูอาหารว่างเพื่อสุขภาพช่วยควบคุมความหิวระหว่างวันและยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์รวมถึงวิตามินด้วยนะคะฉะนั้นการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ก็จริงอยู่แต่ควรจะเป็นอาหารที่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่แท้จริงที่อร่อยแล้วก็สร้างความสมดุลทั้งยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะเราพักฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

ใครมีอาการปวดไมเกรนกันบ้างคะไมเกรนนั้นไม่ใช่แค่ปวดศีรษะธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นภาวะทางระบบประสาทค่ะที่สามารถกระทบคุณภาพชีวิตได้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวใครที่เป็นอยู่คงทราบดีนะคะว่าเวลาที่อาการเขากำเริบนั้นทรมานมากแค่ไหนใช่ไหมคะโดยเฉพาะเมื่ออาการไม่ทุเลาแม้ว่าได้รับการรักษาแล้วก็ตามค่ะวันนี้นะคะก็เลยนำบทความดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะถึงเรื่องของไมเกรนในการที่เราจะดูแลสุขภาพที่ถูกต้องรวมถึงการป้องกันด้วยนะคะสาเหตุหลักๆของไมเกรนเรื้อรังที่คุณอาจจะไม่รู้ความเครียดนี่แหละค่ะเป็นตัวกระตุ้นที่มักถูกมองข้ามนะคะความเครียดเรื้อรังส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทอัตโนมัติและกระตุ้นให้หลอดเลือดนั้นเกิดการหดเกร็งจนทำให้เกิดอาการไมเกรนค่ะการจัดการอารมณ์และการพักผ่อนอย่างเพียงพอนี่คือกุญแจสำคัญเลยนะคะในการที่จะป้องกันไมเกรนเรื้อรังได้ต่อมาก็คือความดันโลหิตค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ควรตรวจเสมอด้วยนะคะเพราะว่าไมเกรนและความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์มากกว่าที่คิดค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่อาการไมเกรนกำเริบความดันโลหิตนั้นจะสูงขึ้นโดยส่วนตัวเคยมีอาการไมเกรนที่ปวดมากๆแล้วพอระวัดความดันความดันนั้นสูงขึ้นไปมากเลยนะคะเกือบ200เลยนะคะในขณะนั้นซึ่งเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงมากเลยอันตรายมากกว่าที่เราคิดด้วยนะคะความดันสูงอาจจะทำให้หลอดเลือดในสมองนั้นเกิดการตึงตัวค่ะส่งผลทำให้อาการปวดศีรษะนั้นรุนแรงขึ้นถ้าหากคุณเป็นไมเกรนบ่อยก็ควรวัดความดันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงไขมันในเลือดและปัญหาหลอดเลือดด้วยค่ะไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดนั้นส่งผลทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังสมองนั้นไม่สม่ำเสมอซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่ทำให้เกิดไมเกรนการที่เราตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีเพื่อที่จะตรวจวัดระดับไขมันแล้วก็หลอดเลือดสมองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะทีนี้มาถึงวิธีการที่เราจะรับมือกับไมเกรนเมื่อไม่หายขาดอาการไมเกรนที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ไม่หายขาดอาจต้องการการดูแลสุขภาพแบบเชิงลึกและก็ต่อเนื่องด้วยเราจะมาพิจารณาแนวทางต่างๆดูนะคะว่าจะมีแนวทางในเรื่องใดบ้างเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะ

มาดูถึงแนวทางในการที่จะดูแลตนเองนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นไมเกรนอยู่ประการแรกเลยคือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเคร่งครัดค่ะนั่นคือการนอนหลับให้เป็นเวลามีงานวิจัยที่เขาพบว่าการนอนน้อยหรือว่าเข้านอนไม่เป็นเวลาเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของไมเกรนอย่างมีนัยสำคัญนะคะฉะนั้นควรนอนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อคืนหลีกเลี่ยงการนอนดึกติดต่อกันหลายวันด้วยค่ะอาจจะใช้นะคะเขาบอกว่ามีเทคนิคค่ะเช่นการปิดหน้าจอก่อนนอน1ชั่วโมงแล้วก็ปรับห้องให้มืดและเงียบสนิทด้วยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นไมเกรนค่ะอาหารที่มีสารกระตุ้นหลอดเลือดอย่างเช่นช็อกโกแลตเครื่องปรุงกลูตาเมตนะคะเนื้อสัตว์แปรรูปไวน์แดงแล้วก็ชีสหมักเป็นตัวกระตุ้นอาการไมเกรนในหลายๆคนด้วยค่ะฉะนั้นนะคะเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะในเรื่องนี้ว่าถ้าหากว่าคุณมีอาการไมเกรนที่เกิดขึ้นลองสังเกตตัวเองว่าคุณทำอะไรอยู่ทานอะไรอยู่แล้วทำให้เกิดอาการไมเกรนเกิดขึ้นนั่นคือตัวกระตุ้นอาการไมเกรนของตัวของคุณเองค่ะเราจะได้ทราบนะคะว่าเราไม่ควรทำแบบไหนหรือไม่ควรทานอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นอาการไมเกรนของตัวเราเองประการต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายจะเป็นการช่วยกระตุ้นเอนโดฟินลดความเครียดแล้วก็ปรับสมดุลของระบบไหลเวียนโลหิตการเดินเร็วว่ายน้ำหรือว่าโยคะประมาณ30นาทีต่อครั้งสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งนะคะจะช่วยลดความถี่ของการเป็นไมเกรนได้ค่ะในหัวข้อแรกที่เราได้พูดกันก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเคร่งครัดกันไปแล้วนะคะต่อมาคือการจัดการความเครียดอย่างมีระบบค่ะนั่นคือการฝึกหายใจและสมาธิเทคนิคการหายใจลึกๆและการฝึกสมาธินะคะจะช่วยลดการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและไมเกรนกิจกรรมคลายเครียดเฉพาะตัวค่ะลองหากิจกรรมที่คุณทำแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายเช่นบางคนชอบทำสวนใช่ไหมคะบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนชอบฟังเพลงแล้วก็อาจจะฟังเสียงธรรมชาติก็ได้นะคะงานวิจัยชี้ว่าแม้กิจกรรมง่ายๆถ้าหากว่าทำเป็นประจำก็จะลดความถี่ของการเป็นไมเกรนได้เช่นเดียวกันต่อมาคือการพิจารณาปรึกษานักจิตวิทยาค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดเรื้อรังหรือว่ามีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยการบำบัดเชิงพฤติกรรมได้รับการพิสูจน์นะคะว่าสามารถที่จะลดความรุนแรงของไมเกรนในระยะยาวได้ค่ะสุดท้ายคือการติดตามแล้วก็ตรวจเช็คสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอนะคะความดันโลหิตสูงโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะเป็นสาเหตุของไมเกรนเรื้อรังฉะนั้นควรวัดความดันอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งหรือใช้เครื่องวัดความดันดิจิทัลที่บ้านก็ได้นะคะตรวจระดับไขมันในเลือดและหลอดเลือดสมองค่ะการที่มีไขมันชนิดไม่ดีหรือว่า LDL สูงหรือหลอดเลือดตีบแคบจะส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองทำให้มีโอกาสเกิดไมเกรนขึ้นบ่อยครั้งควรตรวจเลือดปีละ1ครั้งนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า35ปีแล้วก็ปรึกษาแพทย์ในเรื่องของยาป้องกันไมเกรนด้วยค่ะถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นด้วยวิธีธรรมชาติอาจจะพิจารณาในการใช้ยานะคะก็มียาหลายกลุ่มเลยทีเดียวค่ะแล้วแต่คุณหมอจะพิจารณาในแต่ละกลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นยากลุ่มที่จะช่วยลดความดันและป้องกันการขยายของหลอดเลือดสมองแล้วก็มียาต้านนะคะที่ชื่อว่า CGRP เป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของไมเกรนแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยนะคะอาการไมเกรนไม่หายไม่ได้แปลว่าคุณต้องทนไปตลอดชีวิตถ้าหากว่าคุณดูแลสุขภาพโดยการควบคุมความเครียดตรวจความดันและไขมันในเลือดอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งปรับพฤติกรรมประจำวันนะคะให้มีความสมดุลก็สามารถที่จะลดความถี่และลดความรุนแรงของไมเกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
ขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการในวันนี้แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ือทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดการประชุมที่อาคารรัฐสภาค่ะมติครม.วันนี้ก็มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะในส่วนของดิฉันก็จะมี2ประเด็นค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยประจำปี2569ซึ่งจะเป็นการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะการลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็ทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะการลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: เมื่อเวลา 12:22 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลรายงานว่าเกิดเหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้ท่าเรือฝั่งตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยเบื้องต้นมีผู้ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายซึ่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลแล้วนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้สูญหายอีก1รายโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างระดมกำลังค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุขณะที่สาเหตุของการเกิดเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีจะดำเนินการสอบสวนและติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ต่อไปรัฐบาลพนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสเตียรอยด์เถื่อนเพื่อป้องกันอันตรายให้กับประชาชนพร้อมยึดของกลางกว่า50ล้านบาท
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเจาะจงกลุ่มลูกค้าสายนักการโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินสืบสวนจนสามารถจับกลุ่มนายอนุวัฒน์อายุ39ปีและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาโบลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดรวมถึงวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งนางสาวสุภมาศกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายจากการโฆษณาชวนเชื่อและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้าม ึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
7: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มแอดมินเว็บพนันช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบมีเงินหมุนเวียนกว่า70ล้านบาทต่อเดือน
9: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงรองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำกำลังตำรวจไซเบอร์เข้าทำการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนางสาวทัศนาไม่มีนามสกุลอายุ27ปีเชื้อชาติเมียนมาและนางสาวซิลซาหน่วยอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้ใช้บ้านหลังดังกล่าวทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ชื่อลาสเวกัส LV177 โดยนางสาวทัศนาและนางสาวนิวซาหน่วยจะมีหน้าที่ในการตอบแชทบริการลูกค้าที่เข้ามาเล่นการพนันออนไลน์โดยค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาทจากการตรวจสอบพบว่าเว็บพนันดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนในระบบจำนวน70ล้านบาทต่อเดือนเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดของกลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือสมุดบัญชีธนาคารเงินสด 35,000 บาทและทรัพย์สินอื่นๆนำส่งสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
7: ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนหลาย10ลำที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในกรุงมอสโกนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกของรัสเซียเปิดเผยในวันนี้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนหลาย10ลำที่มุ่งหน้าโจมตีเป้าหมายในกรุงมอสโกเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินกำลังปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่เศษซากโดรนของยูเครนตกลงมาทั้งนี้ยูเครนยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียซึ่งรวมถึงกรุงมอสโกด้วยโดรนระยะไกลในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักที่รัสเซียนำมาสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยอมรับว่ารัสเซียกำลังขาดแคลนเชื้อเพลิงหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียถูกโดรนของยูเครนโจมตีหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ไทยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังการประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
4: สปะข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกันทยัดผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2 โมงถึงบ่าย 3 โมงทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายของวันอังคารที่30 มิถุนายน 2569ซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันสิ้นเดือนมิถุนายน2569พรุ่งนี้ก็เริ่มต้นในเดือนใหม่นะครับเดือนกรกฎาคมซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของการใช้จ่ายวงเงินของเดือนแรกนะครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40โดยจะต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา23 นาฬิกาของวันนี้นะครับบัตรก็จะถูกตัดสิทธิ์ส่วนที่เหลือโดยบ่มีการทบยอดไปในเดือนถัดไปวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้นะครับสภาพอากาศเป็นจะใดกันพ้องซึ่งก็มีการแจ้งเตือนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องของฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือนะครับก็มีการประกาศฉบับที่6จะมีผลกระทบในวันที่30 มิถุนายนจนถึง3 กรกฎาคม 2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ควรระวังนะครับก็จะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันนะครับช่วงเวลา12 นาฬิกาวันนี้ถึง12 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนที่ตกลงมา

ครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการแจ้งงานแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนแจ้งปัญหาบอกว่าจะเป็นถนนชำรุดขยะไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมหรือว่าฟุตบาทเสียหายนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์รายละเอียดต่างๆมาที่แอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูได้ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการแจ้งงานทราฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองพร้อมเชิญชวนทุกท่านนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฮือนาอยู่นะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไป1กรกฎาคม2569ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่โดยทางด้านนายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อที่จะทดสอบระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือว่าทัฟฟี่ฟองดูเพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งและก็จัดการปัญหาเมืองที่พบผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติและยังสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ที่แจ้งปัญหาแห่มตวยช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและก็ยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองและผู้เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเมื่อระบบนั่นได้รับแจ้งรายละเอียดปัญหาจากผู้แจ้งครบถ้วนแล้วนะครับระบบก็จะทำการวิเคราะห์ประเภทปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติและก็แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้นะครับก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาโดยบอกว่าจะเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาครวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เกิดการแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากพบปัญหาเมืองอย่าปล่อยผ่านนะครับแจ้งได้ง่ายๆผ่านทราฟฟี่ฟองดูเพียงถ่ายรูปเล่าเรื่องแชร์พิกัดแล้วก็กดส่งระบบก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนนะครับสำหรับการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทราฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับก็คือเพิ่มเพื่อนไลน์ทราฟฟี่ฟองดูกดเมนูแจ้งเรื่องจากนั้นก็เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการแจ้งเช่นถนนชำรุดขยะไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมหรือว่าฟุตบาทเสียหายจากนั้นนะครับก็พิมพ์รายละเอียดของปัญหาแนบรูปประกอบถ้ามีจากนั้นแชร์ตำแหน่งที่เกิดเหตุหรือว่าปักหมุดสถานที่จากนั่นตรวจสอบข้อมูลและก็โกส่งจากนั่นก็รับเลขติดตามเรื่องและก็ติดตามสถานะการดำเนินงานได้แบบเรียลไทม์ตุยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการดำเนินการนะครับของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ในการจ่ายงานแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองพร้อมกับเชิญชวนทุกคนนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฮือนาอยู่โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ1กรกฎาคม2569นี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมื้อทบูฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารของทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานเพื่อที่จะเร่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ตัวนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนรดีศรก็ได้มีการเน้นย้ำทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการเร่งขับเคลื่อนงานในทุกมิติและก่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีหลังจากที่มีกระแสข่าวเชิงลบบนสื่อสังคมออนไลน์ตั้งปัญหาชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายการทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้กระทั่งปัญหาสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการการทำงานร่วมกันเมื่อเกิดประเด็นปัญหาต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและเข้าแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนขณะเดียวกันก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมนะครับในการเร่งพัฒนาและดูแลภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกทั้ง8แห่งคือมีความสวยงามและก็พร้อมรับการประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมดระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในส่วนของด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็เฮือทุกหน่วยงานนะครับเร่งดำเนินการเชิงป้องกันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อสกัดผู้เสพรายใหม่ควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพรายเดิมเฮือสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติพร้อมกันนี้ยังได้กำชับเฮือหน่วยงานภาครัฐห้ามเรียกรับผลประโยชน์หรือการทำธุรกิจคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้นะครับก็ได้มีการเน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในช่วงของฤดูฝนในการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนดไว้พร้อมเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงสถานพยาบาลและสถานที่จอดรถที่มีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการมอบเงื่อทุกหน่วยงานเร่งในการขับเคลื่อนงานตามแผนนะครับในทุกมิติและก็เร่งในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นประชาชนตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามมาฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำมาถูกฟังได้ติดตามห้าฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับเกี่ยวกับสายวิ่งห้ามพลาดแม่เมาะฮับมาราธอนครั้งที่33เปิดฮับสมัครแล้ววันนี้นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เชิญชวนนักวิ่งและผู้รักสุขภาพร่วมงานแม่เมาะฮับมาราธอนครั้งที่33งานวิ่งประจำปีที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและถือเป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่สวยที่สุดของประเทศไทยงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากพลังงานสู่แรงก้าวจากแหล่งผลิตไฟฟ้าสู่สนามวิ่งของผู้ประยุทธ์นิ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์วิ่งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางบนเส้นทางที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก World Atlantic Road Race Label สะท้อนถึงคุณภาพสนามวิ่งระดับนานาชาติและนับเป็นสนามแห่งเดียวในภาคเหนือที่ได้รับการรับรองดังกล่าวสำหรับระยะทางการแข่งขันมีให้เลือกทั้งหมด3ระยะได้แก่ระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรเหมาะสำหรับนักวิ่งที่ต้องการทดสอบความอึดบนเส้นทางมาตรฐานระยะที่2เป็นระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและความแข็งแรงของร่างกายระยะที่3เป็นระยะฟันรัน 5 กิโลเมตรเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมได้ทั้งมือใหม่และครอบครัวงานนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569ณกฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ thairun.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page แม่เมาะฮาฟมาราธอนทั้งนี้งานดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดลำปางกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนได้หันมาใส่ใจสุขภาพนักยิ่งขึ้นแม่เมาะฮาฟมาราธอนจึงบ่ใช่เพียงแต่การแข่งขันวิ่งแต่ยังเป็นเวทีที่รวมพลังของผู้รักสุขภาพและธรรมชาติไว้ด้วยกันอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางกฟผ.นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group ครับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของการนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingย้อนดูประวัติศาสตร์4ผลการประชุมโอลิมปิกทางการเงินที่เคยพลิกโลกสู่ก้าวต่อไปที่ประเทศไทยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนับพันล้านคนบ่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่ถูกกำหนดขึ้นบนเวทีระดับโลกที่รวบรวมมันสมองและก็ผู้นำทางเศรษฐกิจไว้นักที่สุดนั่นก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meeting ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวทีนี้นะครับก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกการเงินของโลกที่บ่ได้มีเพียงการหารือเชิงวิชาการแต่เป็นจุดกำเนิดของข้อตกลงและมาตรการฉุกเฉินที่เคยช่วยกอบกู้และก็พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกมาแล้วหลายเตือ่อก่อนที่ประเทศไทยจะเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนระดับสูงกว่า 15,000 คนในการประชุมเดือนตุลาคมนี้ก็ขอย้อนพาทุกท่านมาดู4วาระประวัติศาสตร์จากเวทีนี้นะครับที่เคยเปลี่ยนโลกมาแล้วมีการปลดหนี้ฮึประเทศยากจนย้อนกลับไปในยุค90ประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งต้องเผชิญกับดักหนี้ที่บั่นทอนการเติบโตของประเทศจนกระทั่งในการประชุมประจำปี1996ณกรุงวอชิงตันดีซีได้เกิดข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เมื่อริเริ่มโครงการ Heavy Indebted Poor Country หรือ HIPC ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการยกหนี้และก็ลดหนี้ให้กับประเทศที่ยากจนที่สุดแลกกับการนำเงินที่ควรจะนำมาชำระหนี้และดอกเบี้ยไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการนี้นะครับก็ได้ช่วยกว่า30ประเทศทั่วโลกสามารถลืมตาอ้าปากได้แห่มครั้งหนึ่งครั้งที่2นะครับก็ที่วอลลุ่มกู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในเดือนตุลาคม2008โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตซับไพรส์หรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตการเงินข้างใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่ลุกลามจนสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ล่มละลายการประชุมประจำปีในปีนี้นะครับจึงถูกเปลี่ยนมาเป็นวอลลุ่มทางเศรษฐกิจผู้นำโลกและรัฐมนตรีคลังใจเวทีนี้นะครับเป็นที่ประสานงานระดับโลกเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องและใจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมๆกันนับว่าเป็นการตัดสินใจที่จะช่วยยับยั้งบ่ฮื้อเศรษฐกิจโลกพังทลายลงเป็นโดมิโนครั้งที่3นะครับก็ได้มีการประกาศเป้าหมายแฟดเพื่อมวลมนุษยชาติเพื่อที่จะลบภาพจำนะครับว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์ให้คนเพียงกลุ่มเดียวกลุ่มธนาคารโลกก็ได้แจ้งเวทีการประชุมประจำปี2013ประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ที่กลายเป็นเข็มทิศของการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายแฟดหรือว่าทวินโกได้แก่การมุ่งยุติความยากจนข้นแค้นให้สำเร็จภายในปี2030และการส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันโดยมุ่งเพิ่มรายได้ให้กับประชากรฐานราก 40% ของทุกประเทศข้อตกลงนี้นะครับก็ทำให้ทิศทางเม็ดเงินลงทุนทั่วโลกพุ่งเป้าไปที่ความยั่งยืนและความเท่าเทียมอย่างแท้จริงครั้งที่4นะครับก็ได้มีการอัดฉีดสภาพคล่องครั้งประวัติศาสตร์สู้โควิด-19 เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19หลายประเทศตกอยู่ในสภาวะเงินหมดหน้าตักรายได้จากการท่องเที่ยวและการส่งออกหดหายแต่รายจ่ายเพื่อที่จะซื้อวัคซีนและก่อเยียวยาประชาชนกลับพุ่งสูงขึ้นจนเสี่ยงต่อการล่มละลายระดับประเทศเพื่อที่จะกู้วิกฤตเตือนนี่นะครับการประชุมในปี2021ได้มีการอนุมัติมาตรการฉุกเฉินด้วยการแจกคูปองเครดิตฉุกเฉินมูลค่ามหาศาลถึง 6.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.2 ล้านล้านบาทให้กับประเทศสมาชิกโดยสมาชิกสามารถที่จะนำไปแลกเป็นเงินดอลลาร์สดจากประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งเพื่อนำไปจัดหาวัคซีนและก็พยุงเศรษฐกิจในประเทศได้ทันทีโดยไม่ต้องไปกู้ยืมและก็สร้างหนี้ก้อนใหม่มาตรการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอัดฉีดเงินช่วยเหลือที่รวดเร็วและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งช่วยต่อลมหายใจให้หลายประเทศรอดพ้นจากวิกฤตมาแล้วก้าวต่อไปของเศรษฐกิจโลกจะถูกกำหนดที่กรุงเทพมหานครจากวาระประวัติศาสตร์ทั้ง4เหตุการณ์จะเห็นได้ว่า
ทิศทางเศรษฐกิจในโลกล้วนถูกกำหนดและก็ประกาศทิศทางจากเวทีนี้และในปี2026นี่นะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะถูกเขียนขึ้นที่ประเทศไทยการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2026หน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพของไทยแห่มเตือนหนึ่งในรอบ35ปีงานนี้นะครับบ่เพียงแต่จะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่อุตสาหกรรมโรงแรมการท่องเที่ยวและบริการของไทยแต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่ภาคธุรกิจไทยจะได้แสดงศักยภาพสู่สายตาผู้นำระดับโลกและทุกสายตาจะจับจ้องข้อตกลงเปลี่ยนโลกครั้งต่อไปจะเป็นจะได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้าน

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการยื่นวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการประเมินเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับของเมืองเชียงใหม่จากคณะอีโคโมดในเดือนสิงหาคมระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี่นะครับในส่วนของแหล่งมรดกที่มีการยื่นก็คือทั้ง8แห่งนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับวัดสวนดอกซึ่งก็เป็นหนึ่งในที่มีการยื่นเป็นมรดกโลกตัวนะครับวัดสวนดอกนะครับหรือว่าวัดบุพพารามก็เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่บนถนนสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วัดสวนดอกก็ตั้งอยู่ในอาณาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่เลขที่139ถนนสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ห่างจากประตูสวนดอกไปทางที่ตะวันตก1กิโลเมตรในส่วนของวัดสวนดอกสร้างขึ้นในเวียงสวนดอกซึ่งเป็นเขตพระราชอุทยานในสมัยราชวงศ์มังรายโดยในปีพุทธศักราช1914พญากือนากษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์มังรายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเป็นพระอารามหลวงเพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระสุมาณเถระผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในแผ่นดินล้านนาและสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ1ใน2องค์ที่พระสุมาณเถระอัญเชิญมาจากสุโขทัยในปีพุทธศักราช1912องค์หนึ่งนะครับก็ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ในวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในสมัยราชวงศ์มังรายนะครับวัดสวนดอกเจริญรุ่งเรืองแต่หลังจากสิ้นราชวงศ์มังรายบ้านเมืองก็ตกอยู่ในอำนาจของพม่าทั้งเกิดการจราจรวุ่นวายวัดนี้จึงกลายสภาพเป็นวัดร้างไปจนได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นแห่มเตือหนึ่งในรัชสมัยพระเจ้ากาวิละแห่งราชวงศ์ทิพจักรและได้รับการทำนุบำรุงจากเจ้านายฝ่ายเหนือและก็ประชาชนเชียงใหม่มาโดยตลอดวัดสวนดอกก็ได้รับการบูรณะครั้งสำคัญสองเตื่อครั้งแรกในปีพุทธศักราช2450เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเพื่ออัญเชิญรวบรวมพระอาทิเจ้านครเชียงใหม่และพระประยูรญาติมาประดิษฐานรวมกันและต่อมาแห่มเตือหนึ่งในปีพุทธศักราช2475ก็เป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระวิหารโดยครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความเป็นมานะครับในส่วนของวัดสวนดอกนะครับหนึ่งในที่มีการไปยื่นเป็นมรดกโลกนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันจากข้อมูลวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยแล้วมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งความปลอดภัยทางถนนอาชญากรรมนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบส่วนกรณีมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนนั้นจำเป็นต้องคัดกรองผู้เดินทางให้รัดกุมมากขึ้นและยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึงไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นระบบการบินของไทยอย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังจะทำให้ทุกประเทศเห็นความตั้งใจและเชื่อมั่นในประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่อำเภอพระสมุทรเจดีสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและค้นหาผู้สูญหายยืนยันไม่มีท่อแก๊สอันตรายในบริเวณดังกล่าวนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือจากรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาโดยมีเรือบรรทุกดินจมเสียหาย1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำจึงสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุพร้อมยืนยันบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยขยายตัว
9: นางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569 ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสองบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: อีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
5: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสบนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา 3-5 กรกฎาคมนี้ณชั้น1เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเที่ยวชิมชมช็อปและร่วมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนาไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพ วกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
14: ไม่ดีหรอกมั้ง
15: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
13: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
15: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
13: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
15: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
13: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
15: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
13: เจ๊งเพ
16: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่าง
8: นางสาวรัตนาคณาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจกับประชาชนปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพร้อมขอให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ
9: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าปัจจุบันศูนย์ยังคงเปิดรับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนทยอยแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วแต่จำนวนยังไม่มากเนื่องจากคาดว่าผู้จะรับผลกระทบส่วนหนึ่งจะรอภายหลังวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดให้ผู้สอบผ่านเข้ารายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนทั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาเป็นความลับตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจะจำกัดเฉพาะจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับเท่านั้นส่วนรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบจะไม่เปิดเผยสวิสาปทุมมารายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกภาคส่วนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที
10: ่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า ภายหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนในพื้นที่อำเภอตากใบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดและคอสะพานเพื่อประเมินความเพียงพอของกำลังพลและบูรณาการแนวทางป้องกันเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมพิจารณาเสริมมาตรการด้านกายภาพด้านยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกซึ่งผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอได้ประชุมวางมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างสูงสุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

ับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารค่ะวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะคะแล้วก็วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะคะจะเข้าสู่เดือนกรกฎาคม2569นะคะก็ผ่านพ้นกันมาวันนี้นะคะก็ครบ6เดือนเนาะของปี2569นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะในช่วงท้ายรายการด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เนาะเราก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่สนใจอยากจะซื้อกุ้งสดนะคะคุณภาพดีจากฟาร์มราคาพิเศษนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้นะคะก็เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายท่านเลยนะคะไปเลือกซื้อนะคะเขาเรียกว่ากุ้งขาวนะคะเป็นกุ้งสดนะคะเป็นคาราวานตลาดสินค้ากุ้งซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นนะคะเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงนะคะแล้วก็ช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะก็คุณผู้ฟังที่ไปสั่งซื้อไม่ทันนะในเรื่องของกุ้งขาวแวนามัยนะคะที่เขานำมาจำหน่ายวันนี้เนี่ยนะคะที่บริเวณด้านหน้าโรงอาหารนะคะศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะดังนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถโทรศัพท์นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมายเลขนะคะ053-112-659-60นะคะหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะก็มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะได้แก่082-112-5491นะคะแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งค่ะ089-522-2989นะคะดังนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะเลือกซื้อกุ้งสดนะคะโอ้โหในราคาประหยัดด้วยนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าหรือไม่ก็เข้าไปเซิร์ชนะคะที่ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะซึ่งเขาก็จะมี QR code นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเนี่ยสะดวกที่อยากจะติดต่อนะคะสั่งจองผ่าน QR code นะคะก็เข้าไปเสิร์ชคำว่าคาราวานตลาดสินค้ากุ้งนะคะของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งต้องบอกว่าเขานำกุ้งสดคุณภาพดีจากฟาร์มราคาพิเศษนะคะเพียงกิโลกรัมละ200บาทเท่านั้นนะคะก็เขาจะเปิดอีกครั้งนึงนะคะวันที่3กรกฎาคม2569นะคะช่วงเวลาตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคะที่บริเวณด้านหน้าโรงอาหารสารกลางจังหวัดเชียงใหม่หรือที่เรียกว่าตลาดนัดเกษตรกรค่ะ

ค่ะคุณฟังคะก็ยังคงมีข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็นอกจากจะมีในเรื่องของคาราวานกุ้งสดนะคะก็ทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาก็มีการขับเคลื่อนแนวคิดนะคะที่เรียกว่า Nature Positive นะคะฟื้นฟูธรรมชาติสร้างความยั่งยืนนะคะผ่านกลไก PES ชุมชนบ้านหัวเหล่าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะที่เราจะส่งเสริมให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะคะให้พวกเขานะคะได้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล นะคะผ่านกลไกการตอบแทนคุณนะคะระบบนิเวศนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากระบบนิเวศเนี่ยมีส่วนร่วมสนับสนุนผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพื่อให้ระบบนิเวศเนี่ยสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมได้อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้วันพุธนะคะต้องนำเรียนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าทุกวันพุธนะคะช่วงเวลาพักกลางวันที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะเรายังคงมีการจัดกิจกรรมนะคะคัดแยกขยะลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีการเชิญชวนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะทุกท่านเลยนะคะได้มาร่วมกันนะคะคัดแยกขยะจากที่บ้านนะคะก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยนะคะคัดแยกขยะนะคะแยกขยะเป็นแต่ละประเภทเนาะนะคะที่บ้านเรานะคะแยกเป็นประเภทกระดาษแยกเป็นประเภทพลาสติกนะคะโลหะนะคะคือถ้าหากว่ามีการคัดแยกขยะเนาะสะสมไว้เราก็เอาไปขายที่ร้านขายของเก่านะคะก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของขยะพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขวดน้ำนะคะซองพลาสติกต่างๆนะคะอย่างเช่นซองบรรจุน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้านะคะซองอาหารน้องแมวน้องหมาเนาะนะคะหรือว่าวัสดุที่เป็นพลาสติกทุกชนิดนะคะแต่ว่าต้องถ้าหากว่าเปื้อนนะคะก็อาจจะล้างทำความสะอาดนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้นำเอาขยะพลาสติกเหล่านี้เนี่ยนะคะไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะออกมาผลิตเป็นอิฐนะคะบล็อกปูพื้นถนนนะคะซึ่งก็จะแปรรูปจากขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปสร้างประโยชน์นะคะเพื่อสาธารณกุศลด้วยนะคะอย่างเช่นที่ตำรวจภูธรภาค5เราดำเนินการโครงการคัดแยกขยะลดโลกร้อนนะคะก็จะเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะนำขยะพลาสติกเนี่ยมาแลกเป็นผักสดนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 13:00 นของทุกวันพุธนะคะยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะดังนั้นทุกท่านนะคะอยากจะนำขยะพลาสติกที่เราคัดแยกไปที่บ้านนะคะมาแลกเป็นผักสดนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากจะมีผักสดแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของซันสวีทนะคะเป็นข้าวโพดกระป๋องนะคะมามอบให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะผู้ที่นำเอาขยะพลาสติกมาแลกนะคะก็เชิญชวนที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะช่วงเวลาตั้งแต่ 11:00 นถึง 13:00 นเราดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกวันพุธนะคะยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะทุกท่านสามารถนำเอาขยะพลาสติกนะคะมาแลกผลิตภัณฑ์เป็นผักสดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะผักสดจากสถานีตำรวจภูธรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีผักสดจากพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนอำเภอแม่ริมเนาะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะบริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนค่ะก็มอบข้าวโพดกระป๋องนะคะพร้อมทานโอ้โหข้าวโพดหวานนะคะพร้อมทานมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะสามารถร่วมกัน
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ช่วยกันลดปริมาณขยะในภาพรวมนะคะก็นำขยะพลาสติกมาแลกที่ตำรวจภูธรภาค5ได้เลยนะคะทุกวันพุธช่วงเวลาพักกลางวันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรายังคงมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะตอนนี้ยังคงมีผลงานเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็อาจจะเป็นเพลงที่น้องๆคนรุ่นใหม่บอกว่าเกิดไม่ทันอีกละนะคะอาจจะยังไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังที่เคยได้ยินเพลงนี้แต่ก็อาจจะจำไม่ได้เหมือนกันนะมาลองดูกันนะคะว่าเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้นะคะจะถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่านะคะมาฟังกันเลยค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกับผลงานเพลงนะคะของ The Innocent นะคะเพลงที่ชื่อว่าสักวันนะคะโอ้โหหลายท่านบอกว่านะเกิดไม่ทันนะคะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยนะคะอาจจะยังไม่เคยได้ยินเพลงนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นรุ่นนะคะวัยรุ่นนะคะยุค90เนาะนะคะ80 90ก็จะชื่นชอบเพลงนี้นะคะเพลงที่ชื่อว่าสักวันนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะว่าในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็เรามีการจัดทำสถิติคดีอาญานะคะอย่างเช่นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญนะคะคดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศรวมไปถึงคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยนะคะในเดือนพฤษภาคม2569นะคะตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะสามารถจับกลุ่มนะคะคดีที่เกิดขึ้นนะคะในคดี3กลุ่มนี้เลยนะคะได้ถึง100%นะคะต้องนำเรียนให้กับผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยท่านรองผู้บัญชาการนะคะก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะคะเราก็เน้นเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมแต่ถ้าหากว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องใช้ในเรื่องของการปราบปรามนั่นก็คือจะต้องจับกลุ่มให้ได้นะคะซึ่งก็อย่างที่ได้นำเรียนว่าอย่างเช่นข้อมูลในเดือนพฤษภาคม2569นะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะสามารถจับกลุ่มคดีนะคะที่สำคัญทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้น3กลุ่มนะคะคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญคดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศแล้วก็คดีที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะโอ้โหนะคะจับกลุ่มได้ 100% ดังนั้นนะคะผู้ที่อาจจะเตรียมที่จะก่ออาชญากรรมนะคะไม่เพียงแต่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะต้องบอกว่าทั้งจังหวัดเลยนะคะก็จะต้องถูกจับกุมได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าในทุกๆเดือนเนี่ยนะคะทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็จะมีการประชุมขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดนะคะถ้าหากว่ามีคดีเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องจับกุมให้ได้แล้วก็ยังคงมีการสืบสวนนะคะติดตามนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าก่ออาชญากรรมจะต้องถูกจับกุมแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะถูกออกหมายจับแล้วก็หลบหนีนะคะเราก็จะมีมาตรการในเรื่องของการสืบสวนติดตามนะคะบุคคลตามหมายจับนะคะดังนั้นผู้ที่คิดจะก่ออาชญากรรมก็ต้องถูกจับกุมได้อย่างแน่นอนดังนั้นนะคะก็ต้องคิดแล้วว่าจะก่ออาชญากรรมหรือเปล่าถ้าก่อก็ถูกจับได้อยู่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบว่าตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานในสังกัดนะคะเราทำงานอย่างเข้มแข็งนะคะในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังนะคะที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะท่านแรกเลยคุณฤทธิ์สมนามนะคะคุณวาคุณไพโรจน์นะคะคุณไพโรจน์บอกว่าที่เมืองจี้ลำพูนเนี่ยนะคะมีเมฆมัวแล้วก็มีลมด้วยนะคะแล้วก็คุณไพโรจน์ก็บอกว่าทายชื่อเพลงเมื่อกี้ถูกด้วยนะคะเพลงชื่อว่าสักวันนะคะโอ้เก่งมากเลยค่ะคุณจันยานะคะขอบคุณค่ะคุณพรสวรรค์นะคะคุณสิริพันธ์บอกว่าตอนนี้ที่ดอยสะเก็ดเนี่ยฝนยังไม่ตกนะแต่ต้องบอกว่าที่ในเมืองเนี่ยนะคะตกหยุดนะคะคุณสิริพันธ์บอกว่าที่แม่ทาอากาศดีคุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าแม่โจ้ก็อากาศดีเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่แม่โจ้เนี่ยฝนเริ่มจะลงเม็ดแล้วนะคะก็มีคุณช้างทองทักทายมาด้วยคุณพระเครื่องทั่วไทยนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าที่นครศรีธรรมราชตอนนี้เนี่ยโอ้มีฟ้าร้องด้วยนะคะก็เชื่อว่าฝนอาจจะตกเร็วนี้นะคะแต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยก็ตกหยุดค่ะแล้วก็คุณปรีชานะคะคุณปรีชาบอกว่าเพลงสักวันของ The Innocent ที่เปิดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะบอกว่ายุคของคุณปรีชาเลยเกิดทันนะคะค่ะแล้วก็มีคุณสิริพรคุณสุทัศน์ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมาเล่าอีกหนึ่งคดีให้คุณผู้ฟังฟังนะคะซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศนะคะก็คือในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีกรณีมีชายแปลกหน้าเนาะนะคะมักจะโบกรถ นักศึกษาหญิงนะคะมีชายแปลกหน้านะคะจะมีการขอโบกรถนักศึกษาคือขอซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยนะคะเขาก็เห็นใจนะคะเขาก็รับขึ้นรถเนาะคราวนี้ปรากฏว่าพอน้องๆมีน้ำใจนะคะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยนะคะกลับลวนลามอนาจารนะคะขณะที่สอนท้ายเนี่ยก็ลวนลามน้องๆ นะคะที่อุตส่าห์เป็นน้องที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนะคะก็ปรากฏว่าพอเขามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งเขาที่เขามาขอน้องๆที่น้องๆเห็นใจเนี่ยก็คือเขาจะทำเป็นบอกว่าเขาเนี่ยมีอาการเจ็บขานะคะเดินไม่ไหวเนาะนะคะแล้วก็ขอความช่วยเหลือขอซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์น้องๆนะคะก็ปรากฏว่าไปซ้อนเขาให้ซ้อนแล้วเนี่ยนะคะก็ไปทำอนาจารนะคะแล้วก็จะบอกน้องนะคะบอกว่าขอไปส่งจุดนี้เนาะน้องก็มีน้ำใจพอถึงก็ยังบอกว่าขอไปอีกจุดนึงพอไปถึงอีกจุดนึงก็ขอไปส่งอีกจุดนึงนะคะและพฤติกรรมก็คือทำอนาจารลวนลามน้องนะคะก็ปรากฏว่าเคสนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศนะคะก็ดำเนินการจับกลุ่มนะคะเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยก็มาแจ้งความดำเนินคดีนะคะซึ่งการก่อเหตุลักษณะนี้เนี่ยนะคะเป็นการทำอนาจารในพื้นที่สาธารณะนะคะโอ้ต้องบอกว่ามีโทษอัตราโทษเนี่ยจำคุกนะสูงสุดนะคะ10ปีเลยทีเดียวนะคะและต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีน้องๆ นะคะที่เป็นผู้เสียหายนะคะที่ถูกชายคนนี้เนี่ยนะคะกระทำตรงนี้เนี่ยเขาก็มาแจ้งความดำเนินคดีนะคะก็มีผู้เสียหายมาแจ้งความตอนนี้เนี่ยก็ชายคนนี้เนี่ยก็ถูกดำเนินคดีไป3คดีนะคะก็ต้องบอกว่าโทษนะคะที่เขาไปทำลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะไปทำอนาจารในที่สาธารณะเนี่ยนะคะมีอัตราโทษจำคุกเนี่ยนะคะคดีละ10ปีตอนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์แล้วเนี่ย3คดีโอ้โห30ปีเลยนะนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าการที่จะมาก่อเหตุนะคะในพื้นที่รับผิดชอบนะคะของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเขามีผลการจับกุม 100% แบบนี้เนี่ยนะคะก็ก่อเหตุก็ต้องถูกจับกุมตัวอย่างแน่นอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะไปเจอผู้ที่มีพฤติกรรมนะคะเข้าข่ายที่จะสร้างความเสียหายนะคะหรือว่ามีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะก็สามารถโทรศัพท์แจ้งที่สายด่วน191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะดังนั้นถ้าเจอผู้ที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะไม่ปลอดภัยเนาะนะคะรีบกดโทรศัพท์แจ้งเลยค่ะ191นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรนะคะวันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะมีฝนตกหยุดด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะได้รับฟังรายงานจากท่านสารวัตรจราจรนะคะจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ว่าเอ๊ะแล้วสภาพการจราจรของเย็นวันอังคารวันนี้เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะติดตามในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรต่อไปนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของตอนนี้นะคะในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะก็ต้องบอกว่าทางตำรวจภูธรภาค5นะคะเราก็ยังคงมีการเร่งรณรงค์นะคะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นก็ต้องฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าในเรื่องของการที่มีคนนะคะมาขอเป็นเพื่อนเราในโลกออนไลน์นะคะโปรไฟล์ดีๆนะคะแล้วก็พูดจาคำพูดหวานๆนะคะให้เราหลงรักเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่ามิจฉาชีพที่มาก่อเหตุนะคะในรูปแบบของโรแมนต์สแกมเนี่ยนะคะหลอกให้รักเนี่ยหลอกแล้วก็หลอกให้โอนเงินหลอกให้ลงทุนหลอกให้เป็นบัญชีม้าแล้วก็หลอกให้ขนยาเสพติดเนี่ยนะคะก็จะมีรูปแบบ นะคะที่อาจจะขอเป็นเพื่อนกับเราในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์นะคะสุดท้ายยังไงต่อนะคะสุดท้ายก็คือขอแอดไลน์ค่ะแล้วก็พอแอดไลน์เนี่ยนะคะแต่ไม่สามารถที่จะโทรศัพท์คุยกันได้นะอย่างเช่นมีเบอร์โทรคุยยกหูโทรศัพท์หากันตลอดเนี่ยอันนี้มิจฉาชีพยังทำไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวมิจฉาชีพเนี่ยนะคะอยู่พื้นที่ต่างประเทศเขาก็จะใช้การโทรทางไลน์นะคะวิดีโอคอลนะคะซึ่งก็จะมีการใช้ AI ปลอมภาพปลอมเสียงนะคะดังนั้นก็เจอใครที่มาเป็นเพื่อนเราในโลกออนไลน์นะคะอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะโทรศัพท์คุยกันได้นะคะอันนี้ก็ให้สันนิษฐานนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปฟังนะคะในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรนะคะจากพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์บรรลือสุขนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้กับต้อมครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับผม
0: ค่ะสวัสดีเกียรติศักดิ์คะวันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่มีฝนตกหยุดหรือว่าตอนนี้มีฝนตกบ้างไหมคะ
1: ใช่ครับเมื่อกี้ก็ได้รับงานได้รับรายงานจากเจ้าที่นะครับจราจรที่จุดที่แย่นะครับก็มีฝนตกปล่อยๆนะครับตกปล่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับครับผม
0: ค่ะดังนั้นนะคะก็อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่เอ๊ะไม่แน่ใจเนาะว่าฝนจะตกปล่อยๆหรือว่าฝนจะตกหนักนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนจากการใช้รถจักรยานยนต์มาเป็นรถยนต์มากขึ้นหรือเปล่านะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็อยากทราบว่าเอ๊ะแล้วแต่ละเส้นทางวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่ย่านลินคำนะครับที่แยกลินคำนี่รถก็ยังขึ้นตัวได้เรื่อยๆนะครับมีเจ้าที่จราจรบังคับไฟอยู่ที่ตู้ที่แยกลินคำนะครับแยกขุนสิงห์นะครับขาเข้าขาออกก็ยังคงมีปริมาณรถอยู่นะครับก็ยังมีเจ้าที่จราจรบังคับไฟเร่งระบายกันอยู่นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไปกันที่จุดแยกฟ้าห้ามนะครับถนนสายเชียงใหม่พร้าวนะครับซึ่งตอนนี้มีจุดซ่อมสร้างนะครับมีการก่อสร้างนะครับที่บริเวณถนนขาออกนะครับมีการรื้อพื้นผิวถนนนะครับมีการปิดช่องทางจราจรนะครับทั้งขาเข้าขาออกโดยขาออกเนี่ยก็จะเริ่มที่ปั๊ม PT นะครับถึงบริษัทรถมิตซูนะครับระยะทางประมาณ250เมตรนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จาก4ช่องจราจรก็จะเหลือ2ช่องจราจรก็จะมีขอขวดช่วงหนึ่งนะครับในช่วง210เมตรนะครับในส่วนของขาเข้านะครับก็มีการซ่อมสร้างเช่นกันนะฮะเริ่มที่จุดกลับรถปั๊ม PT นะครับถึงจุดกลับรถปั๊มปตท.นะครับในขาเข้าเนี่ยจะปิดแค่1ช่องทาง1ช่องจราจรนะครับก็จะเหลือ3ช่องจราจรแต่ขาเข้านี่ก็ยังไม่กระทบเท่าไหร่นะครับก็จะขาออกจะมีปริมาณรถมากสะสมยิ่งถ้ารถนักเรียนเลิกเรียนเลิกงานกันด้วยนะฮะ4โมงครึ่งไปแล้วเนี่ยก็ทำให้มีการจราจรชะลอตัวตรงช่วงขอขวดนะครับตรงจุดซ่อมสร้างนะครับถนนสายเชียงใหม่พร้าวนะครับก็แต่ก็ยังมีเจ้าที่จราจรนะครับก็บังคับไฟเร่งระบายรถอยู่ต่อเนื่องนะครับผมนะครับต่อไปที่สันเด็กนะครับถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับก็ช่วงนี้ก็รับแจ้งจากทางเจ้าที่นะครับทางวิทยุนะครับก็โรงเรียนพิ้นดารานะครับก็เพิ่งเลิกรอบที่สองนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็ช่วงนี้ก็การจราจรก็เรื่องปริมาณมีปริมาณรถนะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางเจ้าที่ที่ประจำอยู่สันเด็กก็เร่งระบายดึงรถออกจากถนนแก้วนวรัตน์นะครับก็ดึงกันอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้นะครับไปกันที่แยกหนองประทีปนะครับถนนสายวัฒนธรรมเจริญเมืองนะครับบริเวณโรงเรียนสารศาสตร์นะครับการจราจรก็มีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางในภาพรวมก็ถือว่ายังดียังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไปกันที่ถนนมหิดลนะครับต่างระดับดอนจันทน์รถไฟหนองหอยนะครับก็รถก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไปกันที่สะพานป่าแดดนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะครับสนามบินเชียงใหม่ฮอดนะครับมีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับรวมไปถึงถนนที่พระเนตรนะครับที่มาจากศูนย์วัฒนธรรมนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับถนนบุญเรืองฤทธิ์นะครับผ่านหน้าวัฒโนนะครับมีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไปที่ถนนสุเทพนะครับโรงพยาบาลสวนดอกนิมมานต้นพยอมนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ต่อเนื่องนะครับก็เป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบครับผมครับแล้วในส่วนของจุดซ่อมสร้างนะครับจุดซ่อมสร้างก็อย่างที่บอกนะครับก็มีถนนสายเชียงใหม่พร้าวนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีการซ่อมสร้างกันอยู่นะครับก็คงใช้เวลาช่วงหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังมีเจ้าที่จราจรดูแลการจราจรให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการกดขันนะครับใช้กฎหมายนะครับก็ตามสั่งการท่านผู้กับนะครับก็มีเจ้าที่ตำรวจจราจรนะครับออกกดขันไม่ยอมพันนะครับจับกลุ่มรถที่จอดกีดขวางนะครับ ในช่วงเวลาห้ามหรือช่วงเร่งด่วนนะครับก็มีการออกบังคับใช้กฎหมายออกกฎขันเรียงพันก็ได้แจ้งเข้ามานะครับที่ถนนไม่ดนนะครับมีแจ้งเปลี่ยนพันเคลื่อนย้ายไป7รายมีการบังคับใช้กฎหมายบังคับล้อนะครับในส่วนของอุบัติเหตุนะครับวันนี้ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับแล้วก็ข้อห่วงใยที่ฝากเปลี่ยนพันเนี่ยก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับและเห็นว่ามีพายุเข้ามาครับช่วงนี้ก็ฝากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเรื่องอย่างมอไซค์เนี่ยฮะก็เสื้อคลุมเสื้อกันฝนนะครับหมวกกันน็อกใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากอีกเรื่องนึงครับวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันที่1นะครับที่สนามกีฬาเทศบาลจะมีกิจกรรมวันสถาบันลูกเสือแห่งชาตินะครับก็จะมีผู้ไปร่วมกิจกรรมยอดก็พันกว่าคนนะครับ 1,600 คนก็เวลา 7:00 นไปเนี่ยก็น่าจะมีผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมเนี่ยเริ่มทยอยเข้าไปแล้วก็จะฝากแฟนพันผู้ใช้รถใช้ถนนหากผ่านเส้นทางนั้นก็วางแผนการเดินทางด้วยครับผมครับเบื้องต้นครับประมาณนี้ครับ
0: ค่ะโอ้โหนะคะถือว่าเป็นข้อมูลที่สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์บรรลือสุขนะคะสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดิ์เกียรติศักดิ์นะคะก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะ30 มิถุนายน 2569นะคะที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนค่ะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะคะมีการทำพิธีนะคะบทขยี้ท่อซิ่งโอ้โหนะคะก็คือเป็นกรณีที่ท่านพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกล่ำนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะคะพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดได้มีการแถลงผลการระดมกวดขันปราบปรามการแข่งรถในทางและก็รถแต่งซิ่งที่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดลำพูนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการเฝ้าระวังป้องกันปราบปรามกลุ่มวัยรุ่นก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็ที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนค่ะเขาก็ได้มีการแถลงผลการปฏิบัติการที่ชื่อว่าไล่ล่าทรชนคนอันธพาล นะคะซึ่งก็เป็นตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงตำรวจภูธรภาค5นะคะในโครงการที่ชื่อว่าคืนความสงบสุขให้กับประชาชนนะคะซึ่งก็ได้มีการเน้นกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศเนี่ยเข้มงวดกวดขันในการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพแล้วก็การใช้ท่อไอเสียนะคะโอ้โหที่เขามีการดัดนะคะดัดแปลงท่อไอเสียให้แบบเล็กนะคะแล้วก็เพื่อให้มีเสียงดังนะคะโอ้โหแล้วก็หลายท่านบอกว่าเนี่ยเสียงดังรำคาญหนวกหูมากๆเลยนะคะก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะก็มีการเข้มงวดนะคะตรวจยึดนะคะรถจักรยานยนต์ที่ไปดัดแปลงสภาพนะคะแล้วก็ยึดไว้เลยท่อไอเสียนะที่ไปดัดแปลงเนี่ยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะคะไปดัดแปลงสภาพรถแล้วก็เร่งสภาพรถเนี่ยโอ้โหนะคะเสียงดังมากเลยนะคะแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะไปตรวจยึดจับกุมนะคะก็สามารถที่จะตรวจยึดของกลางเนี่ยนะคะเป็นท่อรถดัดแปลงสภาพนะคะ300กว่ารายการโอ้โหมากจนจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะคะก็ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ได้วันนี้เนี่ยเขาก็มีพิธีทำลายท่อไอเสียของกลางนะคะรถที่ไปดัดแปลงสภาพรถเนี่ยนะคะก็ไปทำลายวันนี้นะคะ517รายการโอ้โหนะคะแล้วก็ทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะคะก็ยังได้ฝากแจ้งเตือนนะคะบอกว่าเนี่ยผู้ที่คิดจะไปดัดแปลงสภาพท่อไอเสียนะคะให้มีเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะก็จะต้องถูกจับกุมดำเนินคดีนะคะซึ่งก็จะมีโทษปรับสูงสุดเนี่ย 2,000 บาทนะคะแล้วก็ร้านที่รับแต่งรถนะคะจำหน่ายสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมมีโทษจำคุกนะคะสูงสุด6เดือนนะคะแล้วก็ปรับสูงสุดนะคะไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยดังนั้นไม่เพียงแต่เจ้าของรถเนาะนะคะที่จะต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็เปรียบเทียบปรับนะคะแล้วก็ต้องตรวจยึด ท่อไอเสียนะคะที่ไปดัดแปลงสภาพให้มีโอ้โหเสียงดังนะคะแล้วก็รถที่เวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเขามีการตรวจยึดเนี่ยต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงต้องมีการตั้งจุดตรวจกวดขันในเรื่องนี้นะคะก็พบว่าอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาเราเคยได้เชิญท่านรองผู้กำกับการสืบสวนนะคะของสถานีตำรวจภูธรหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาพูดคุยนะคะโฟนอินในรายการว่ามีคดีลักทรัพย์อ่ะนะคะนายพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรณีน้องๆวัยรุ่นอยู่เลยนะคะไปก่อเหตุลักทรัพย์สายไฟอ่ะนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโทษอาญาเนาะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเด็กๆนะคะอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่ามันเป็นคดีอาญานะคะแล้วก็พอถูกจับกุมนะคะก็ปรากฏว่ายานพาหนะที่เด็กๆที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ก็ตามนี่แหละนะคะหากว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะต้องมีการให้นำเอาหลักฐานการเป็นเจ้าของรถเนาะมาแสดงเพราะเราไม่แน่ใจว่าผู้ที่ขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของรถหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปลักขโมยรถมาไหมหรือว่าเอ๊ะการที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะเพื่อที่จะไปก่ออาชญากรรมหรือเปล่านะคะดังนั้นก็ต้องมีมาตรการในเรื่องของการโดยเฉพาะเด็กๆนะคะก็จะต้องนำรถนะคะที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ที่ไปดัดแปลงสภาพแบบนี้ละค่ะอย่างเช่นท่อไอเสียนะคะก็ตรวจยึดไปที่สถานีตำรวจแล้วก็เชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะนำเอาหลักฐานการแสดงการเป็นเจ้าของรถเนี่ยมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วนอกจากนั้นต้องบอกว่านำหลักฐานมาแสดงแล้วนะคะยังไม่จบแค่นั้นนะก็ต้องดูว่ามีความผิดที่ เกิดขึ้นอะไรบ้างนะคะก็จะต้องถูกดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับนะคะตามความผิดที่เกิดขึ้นและนอกจากนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็จะต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยนะคะมาติดก่อนถึงจะนำรถออกไปได้รวมไปถึงท่อไอเสียนะคะหากว่ารถที่ถูกตรวจยึดเนี่ยนะคะมีการดัดแปลงสภาพท่อไอเสียเนาะแล้วก็พอแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะเปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยให้ขับขี่รถที่มีท่อเสียงดังออกไปจากสถานีตำรวจนะคะก็ต้องมีการถอดท่อจะต้องเอาท่อไอเสียที่ได้มาตรฐานเนี่ยมาใส่ให้เรียบร้อยนะคะถึงจะอนุญาตให้นำรถกลับไปได้นะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ย เขาก็จะนำรถเนี่ยนะคะขี่ไปก็ส่งเสียงดังนะคะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนนะคะดังนั้นก็จึงเป็นเหตุว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจึงต้องเข้มงวดนะคะรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหรือว่ารถที่ดัดแปลงสภาพนะคะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เป็นด้วยเหตุนี้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะถูกโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลในเรื่องนี้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะขับขี่รถไปเนาะไปเจอรถที่ดัดแปลงสภาพนะคะโอ้โหนะคะส่งเสียงขี่เร่งเครื่องเนี่ยนะคะเสียงดังหนวกหูมากทำยังไงนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโทรแจ้งเลย191นะคะแล้วก็อาจจะนำเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะบันทึกเป็นหลักฐานก็ได้นะคะก็ให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอันนี้ก็ร่วมกันเป็นหูเป็นตานะคะเพื่อให้การใช้รถใช้ถนนนะคะนอกจากจะเป็นด้วยความปลอดภัยแล้วนะคะก็จะได้ไม่มีผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังจากท่อไอเสียนะคะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะมีคุณชื่อภูบ่อสูงนะคะคุณสนั่นคุณสวนีคุณสุรินทร์แล้วก็คุณสุคนด้วยขอบคุณมากๆเลย แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านนะคะตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานในสังกัดค่ะเราพร้อมให้การบริการนะคะตลอดเวลา24ชั่วโมงอย่างเช่นในช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะมีฝนตกในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังขับรถนะคะแล้วก็ไปเจอในเรื่องของต้นไม้หักโค่นล้มขวางถนนดินสไลด์ปิดกั้นถนนนะคะหรือว่าจะเป็นกรณีที่เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะท่านก็สามารถใช้สายด่วน191นะคะในการโทรแจ้งเหตุได้นะคะตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะและสำหรับในเรื่องของภัยออนไลน์ตอนนี้นะคะก็ต้องย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าการที่เราจะเลือกซื้อสินค้าออนไลน์นะคะก็ควรจะต้องเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เขาทำในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าออนไลน์แล้วก็มีระบบกระเป๋าเงินกลางนะคะแล้วก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยรับประกันนะคะเป็นตัวกลางให้กับผู้บริโภคแล้วก็กับคนขายด้วยนะคะดังนั้นก็ย้ำเตือนในเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีคนโทรศัพท์มานะคะบอกว่าเรามีสินค้าที่เก็บเงินปลายทางนะคะอย่าเพิ่งรีบชำระเงินนะคะอาจจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะเราสั่งจริงหรือเปล่าคนในครอบครัวสั่งจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็หรือบางทีเนี่ยนะคะอาจจะต้องแกะดูด้วยนะว่าของข้างในเพราะว่าวิชาชีพเนี่ยนะคะบางทีนะใส่น้ำเปล่ามา1ขวดนะคะแล้วก็หลอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนาะนะคะอาจจะจ่ายเงินไม่มากนะอาจจะเป็นกรณีละ200บาท300บาทแต่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะคะก็ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยย่ามจ่ายแล้วก็ได้เงินจากจำนวนที่มีผู้เสียหายหลงเชื่อนะคะแล้วก็โอนเงินดังนั้นนะคะไม่รีบไม่เชื่อแล้วก็ไม่โอนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยรัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนและสร้างผลตอบแทนให้ประเทศ
8: นางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวพริกหน้าสันแสนสุขรายงาน
1: เสนาธิการ3เหล่าทัพร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจความพร้อมของกองกำลังบูรพาและบูรณาการแผนปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับการป้องกันประเทศ
9: ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพประกอบด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือและพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับ ตั้งแต่การเตรียมกำลังการวางแผนการอำนวยการปฏิบัติตลอดจนการใช้กำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานทุเรียนสนับสนุนเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคย้ำไม่ตัดทุเรียนอ่อน
10: นางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ตรวจสอบความพร้อมของผลผลิตก่อนการตัดทั้งด้านเรื่องของอายุผลลักษณะภายนอกความสมบูรณ์ของผลและแนวทางการคัดแยกผลผลิตเพื่อให้ทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพพร้อมเน้นย้ำให้เกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไม่ตัดทุเรียนอ่อนดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสารเชื่อมโยงผู้รับซื้ออย่างเป็นระบบเพื่อให้การกระจายผลผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้แก่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
5: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการบูร

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
1: ่โครงการหลวงชวนน้องๆหนูๆเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โครงการหลวงนิทัศน์มาเติมแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า6ทศวรรษทศมะมหาราชาสืบสารศาสตร์ชนากาธิเบศรดำริร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษชมนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งหาชมยากบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาจากอดีตสู่ความยั่งยืนสนุกได้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทุกคนในครอบครัวที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเข้าชมทุกวันอังคารและพฤหัสบดีรอบเวลา 10:00 นถึง 11:30 นและรอบ 13:00 นถึง 14:30 นงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0533240000ถึง10ต่อ1101

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสนิยพอตะกิตชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยพร้อมกับบทเพลงเพราะทักทายกันที่0532767693ค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลมาตรการโครงการที่น่าสนใจนะคะเข้าไปกันที่ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD ฝากช่องทาง TikTok ด้วยนะคะกดหัวใจดวงน้อยๆช่องทางของ TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะบางคนเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะช่วงนี้เป็นไข้เป็นหวัดเป็นเกี่ยวกับโรคที่มากับช่วงหน้าฝนทั้งหอบหืดภูมิแพ้ไข้หวัดโควิดก็ยังมีหรือจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะคะเป็นไข้เกี่ยวกับ

โรคไข้เลือดออกระวังสัตว์กัดต่อยต้องมีการตรวจตาดูบริเวณรอบๆ บ้านระวังงูระวังตะขาบแมงป่องนะคะสัตว์มีพิษทั้งหลายแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินทางที่สำคัญเลยก็คือจะต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำกันด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของการเดินทางตอนนี้ก็จะมีทางเทศบาลนครเชียงใหม่เขาจะมีการใช้งานทัฟฟี่ฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองพร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่นะคะเริ่ม1กรกฎาคม2569ซึ่งก็จะเป็นการแจ้งช่องทางการรับแจ้งเหตุจัดการปัญหาเมืองที่พบผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติแล้วก็ยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งความคืบหน้าเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือว่าทัฟฟี่ฟองดูนะคะให้แก่ผู้ที่แจ้งปัญหาช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อระบบได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งปัญหาแล้วเนี่ยระบบจะมีการวิเคราะห์ประเภทปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติแล้วก็แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะคะรวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเชิงการกำกับดูแลแล้วก็ติดตามอย่างเช่นมีการร้องเรียนได้เรื่องของการพบปัญหาเมืองนะคะแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูเพียงถ่ายรูปเล่าเรื่องแชร์พิกัดแล้วก็กดส่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนเลยนะคะสำหรับเรื่องของการติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางทัฟฟี่ฟองดูของทางเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยก็เริ่มจากเพิ่มเพื่อนใน LINE นะคะแอดมาที่ทัฟฟี่ฟองดูเสร็จแล้วก็กดเมนูแจ้งเรื่องเลือกประเภทปัญหาที่ต้องการแจ้งอย่างเช่นถนนชำรุดเรื่องของขยะไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมหรือว่าฟุตบาทเสียหายนะคะพิมพ์รายละเอียดของปัญหาแล้วก็แนบรูปภาพประกอบด้วยแชร์ตำแหน่งที่เกิดเหตุหรือว่าปักหมุดสถานที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดส่งนะคะก็จะมีการรับเลขติดตามเรื่องติดตามสถานการณ์ดำเนินงานแบบเรียลไทม์ด้วยค่ะก็เป็นการพัฒนานะคะเรื่องกับแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองที่จะแก้ปัญหาแบบเต็มระบบนะคะก็จะมีการเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่กันด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆที่มีการแนะนำเข้ามาด้วยนะคะบทเพลงฝนตกไม้ของ Tree Man Down ที่ทางอำเภอสารพีแนะนำเข้ามารวมถึงบทเพลงที่เป็น cover ด้วยนะคะรักไม่รู้ดับค่ะจากทางอำเภอเมืองเดี๋ยวยังไงเปิดให้ฟังกันแน่นอนเลยนะคะขับรถด้วยความปลอดภัยขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดแล้วมอเตอร์ไซค์ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกกันด้วยช่วงนี้ติดตามการในเรื่องของการพัฒนาอบรมทักษะเกี่ยวกับการจ้างงานหรือว่าฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะมีการจัดโครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนเขาอบรมให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศเลยนะคะที่จะเน้นสร้างรายได้แล้วก็พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยที่จะมีทางกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมีการได้ผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยที่มีการจัดโครงการที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำเป็นการฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมอัตโนมัตินะคะภายใต้โครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแบบเชิงรุกเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุสู่ตลาดแล้วก็ให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าแล้วก็มีการจัดอบรมที่อยู่ในส่วนของการรับผิดชอบศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการและสังคม12แห่งนะคะศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุมีเป้าหมายก็คือ 3,300 คนค่ะแบ่งเป็น2หลักสูตรด้วยกันทั้งหลักสูตรการฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่หลักสูตรการฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักหมวกไหมพรมนะคะเป็นอัตโนมัติเลยไม่ต้องมาถักเองนะคะเขามีการใส่เครื่องนะคะก็ดูถักทอเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอบ้างนะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ได้หลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตร18ชั่วโมงถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะผ่านการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สามารถที่จะต่อยอดเป็นรายได้ได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจด้วยในตนเองนะคะว่าเราเนี่ยยังมีศักยภาพอยู่นะคะถึงจะสูงวัยแต่จะว่าใจเกินร้อยนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสำคัญของชุมชนสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคุณครูมาอาจจะมีทักษะอาจจะมีสกิลนะคะในการที่จะถักทอด้วยใจนะคะก็บอกว่าขึ้นลายมาถึงแม้ไม่ได้ถักด้วยมือแต่ถ้าถักด้วยเครื่องเนี่ยถ้าเราขึ้นลายได้สวยงามเนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อยอดไปส่งต่อความรู้ให้กับเด็กๆรวมถึงสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้ด้วยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายกันที่บทเพลงช้ำคือเราเวอร์ชั่นที่เป็น cover ด้วยทิ้งท้ายกันในเรื่องของการประกวดที่จะมีการเชิญชวนนะคะให้เข้าร่วมการออกกำลังกายแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องของการสานพลังสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมถึงมีสุขภาพดีด้วยกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะคะสมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งก็จะเป็นการดำเนินการพร้อมกันแล้วก็จะมีการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้มีการจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์www.wrb12.thai.run โดยที่มีค่าสมัครด้วยนะคะบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไป360บาทถ้าเป็นเด็กเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทนะคะผู้สมัครก็จะได้รับเสื้อที่ระลึกแล้วก็หมายเลขวิ่งก็คือบีฟนั่นเองและเหรียญที่ระลึกค่าจัดส่งฟรีถึงบ้านเลยพร้อมได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดนะคะสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยค่ะโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ก็เป็นความร่วมมือนะคะทุกภาคส่วนเลยแล้วก็สร้างการรับรู้กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยนะคะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากจะเป็นการร่วมบริจาคสมทบทุนของทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงน้ำใจไทยทั้งชาติแล้วเนี่ยก็ยังนำไปใช้ดำเนินการกิจกรรมป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ด้วยนะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลต่างๆได้แล้วก็รวมไปถึงเข้าไปดูเงื่อนไขต่างๆตามที่บอกไว้นะคะอย่าลืมไปสมัครกันด้วยคือถ้าไม่วิ่งเราก็เดินได้ไปปั่นได้ด้วยนะคะไปเดินออกกำลังกายพาครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทนะคะไปกันเยอะๆนะคะวันนี้ต้องนำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดีPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังแห่ง1ช่องทางไลฟ์นะเจ้าในช่อง TikTok DJ เก่งขอบคุณนักๆนะเจ้ากับการที่อยู่เป็นคู่กันน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทําหน้าที่ดําเนินรายการแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังในยามแรงๆหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าบางท่านบางคนอยู่ในช่วงของการเดินทางขับรถบางท่านอยู่ในช่วงของการเอ็นหลังฟังเพลงแล้วนะเจ้าเนี่ยการมาวันค่ำแล้วนะเจ้ามาผ่อนคลายความเครียดกับชั่วโมงนี้หรือบางท่านกำลังเกียมของกินมื้อแรงเติมพลังมื้อแรงกันอยู่เนี่ยยังอยู่ก็ตามขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำนะเจ้าบ่ฮู้เหมือนกันว่าเวลานี้มีตังใดฝนตกกันพ้องก่อนะเจ้าหากว่าเส้นทางไหนตังใดมีฝนตกก็ขอให้ระมัดระวังนะเจ้าบ่ประมาทเรื่องการเดินทางต้องเพิ่มความระมัดระวังคือนักยิ่งขึ้นนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้เฮาเริ่มต้นกับการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนนะเจ้าซึ่งเป็นการรายงานอากาศในภาคค่ำนะเจ้าแรงวันนี้6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเนื้อเจ้าประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเจ้าขอฮื้อเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอฮื้อพี่น้องประชาชนเนื้อเจ้าระวังเนื้อเจ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเนื้อเจ้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วกับพื้นที่ลุ่มนะเจ้าซึ่งฝนที่มันตกต่อเนื่องฝนที่ตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมคุณผู้ฟังมันก็อาจจะยากให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ของฮือเรามาระวังในเรื่องนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้เป็นต้นไปก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ฟังเจ้าภาคเหนือตอนบนของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงรายลำปูนลำปางพะเยาแพร่แล้วก็น่านนะเจ้าหลายจังหวัดเนอะคุณผู้ฟังในส่วนของภาคเหนือตอนบนไม่นั้นก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายดูแลทรัพย์สินสิ่งของรวมถึงระมัดระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันในเรื่องการเดินทางออกจากบ้านใครขี่รถเครื่องก็บ่ดีลืมเสื้อกันฝนนะเจ้าไผขับรถยนต์ก็บ่ดีลืมจ้องติดไปตวยนะเจ้าจ้องหรือว่าร่มนะเจ้าเอาติดรถไปตวยเผื่อว่าลงจากรถก็จะได้บ่ต้องเปียฟ้าเปียฝนเนาะคุณผู้ฟังมาอาจจะย่างเฮาบ่สบายกันได้นะเจ้าอันนี้ก็เป็นช่วงแรกของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ที่อยู่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามอยู่เป็นกู้เป็นกีมกันยามแรงจนถึง1ทุ่มเจ้า

งานเพลงจากน้องอ้อมณีรัตรัตนังเจ้าผลงานเพลงไกลนะเจ้าไกลตัวบ่ไกลใจแต่ว่าความที่อยู่ห่างไกลกันเฮาสามารถที่จะส่งความกึดตึงหาความห่วงใยความปรารถนาดีให้แก่กันและกันได้ตลอดเลยนะเจ้าแต่ว่าถ้าจะรู้สึกดีก็คือเมื่อเฮาส่งความรู้สึกดีๆเหล่านี้แล้วปลายตางฮับหูนะเจ้าปลายตางฮับหูได้เนอะนะเจ้านอกก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเนาะสทนชเปิ้นก็ยังมีการเตือนเนอะเตือนนะเจ้า1เดือนเลยสทนช1นะเจ้าเตือนอำเภออมก๋อยพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดนะเจ้าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนะเจ้าสำนักงานทรัพยากรน้ำนะเจ้าแห่งชาติภาคที่1เปิ้นมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงภัยฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมล่วงหน้า3วันก็คือเสาร์9มิถุนายนถึง1กรกฎาคมพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดฝนสะสม3วันหนักกว่า200มิลลิเมตรเสี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็คือ2จังหวัดจังหวัดตากก็คือที่อำเภอท่า2ยางนะเจ้าจังหวัดตากคือที่อำเภอท่า2ยางจังหวัดเชียงใหม่ก็คือที่อำเภออมก๋อยนะเจ้าคุณผู้ฟังพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษนะสองอำเภอตะกี้คือเฝ้าระวังเนาะแล้วที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษคุณผู้ฟังเจ้าก็เป็นจังหวัดตากก็คือที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะเจ้าอันนี้ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันกันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าเป็นกรณีพิเศษเนาะของพี่น้องประชาชนต้องเตรียมตัวเฝ้าระวังในเรื่องราวเหล่านี้กันตวยแต่กี้ในช่องไลฟ์น้องเก่งบอกว่าฝากความห่วงใยถึงพี่น้องต่างเจียงไฮ้นะเจ้าก็หันใส่พอดีเจ้าสำหรับภัยพิบัตินะเจ้าเพิ่นฮู้ว่าภัยธรรมชาติที่เฮาห้ามบ่ได้อ่ะแต่มันก็เกิดขึ้นได้นะเจ้าเนาะส่งความห่วงใยเจ้าจากฝนกระหน่ำเจียงของแล้วก็เทิงจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าตลอดคืนที่ผ่านมาก่อนย่าฮื้อช่วงเจ้าวันนี้เกิดน้ำป่าหลากทะลักท่วมบ้านเรือนหลายจุดนะเจ้าถนนขึ้นหมู่บ้านรถเล็กตัดขาดนะเจ้าทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงไฮ้เจ้าเปิ้นก็ได้แจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนสุดตัวน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะบริเวณแก่งไกเนี่ยเจ้าเลยหน้าวัดเทพนิมิตอำเภอเชียงของก็คือถนนเส้นเจียงแสนถึงเจียงของเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังห้ามรถทุกชนิดผ่านไม่สามารถสัญจรได้เนี่ยเจ้าในขณะที่ปภก็ได้ส่งเซอร์บอร์ดคราชเนี่ยเจ้าแจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเจียงของจังหวัดเจียงไฮ้ให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางอันนี้คือพื้นที่ของจังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้าเจียงของเจียงไฮ้อำเภอเทิงเนาะตีเฝ้าระวังนะเจ้าต้องส่งกำลังใจถึงพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้กันตวยเจียงใหม่บ้านเฮาเองก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดที่เสี่ยงนะเจ้าเป็นจังหวัดที่เตือนนะเจ้าได้รับการแจ้งเตือนมาตวยเช่นกันในเรื่องของฝนตกนะเจ้าฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยในบริเวณหลายๆพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังสำหรับหลายๆพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่เสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนาะคุณผู้ฟังเฮาก็บ่มองข้ามผ่านนะเจ้าเฮาก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องที่ต้องทำตัวให้ชินคุณผู้ฟังพอเข้าสู่หน้าฝนหลายคนก็มีความกังวลเอ๊ะน้ำจะท่วมก่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกส่วนทุกองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิ้นก็ออกมาปฏิบัติการเนอะเจ้าเนาะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมการป้องกันในเรื่องของน้ำท่วมนะเจ้าสำหรับเมืองเจียงใหม่ของเฮาเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานะเจ้าคุณผู้ฟังจากปีล่าสุดที่ผ่านมาที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ของเมืองเจียงใหม่เฮาเนี่ย
โอ้เสียหายกันมาน้อยรวมถึงตัวน้องเก่งตัวเดี๋ยวเจ้าที่เฮาเสียหายกันแบบสหัสกันเสียหายนักนะเจ้าอย่างบางที่บางจุดที่อยู่ในละแวกสวทเชียงใหม่เนี่ยนะเจ้าบางบ้านในโซนตังจังการก็บอกว่าจ่ายเป็นแสนนะเจ้าส่วนน้องเก่งเองก็เกือบแสนเนาะแล้วก็หลายพื้นที่หลายท่านหลายคนเจ้าในส่วนที่เปิ้นได้รับการเยียวยากันไปก็คือก็ยังดีเนาะว่าเปิ้นได้รับการเยียวยากันพ่องนะเจ้าในบางส่วนถึงแม้ว่าจะบ่ทั้งหมดนะเจ้าแต่ว่าอย่างตัวน้องเก่งเองเนาะเจ้าหมูน้องเก่งเองที่อยู่ในที่นี่นะเจ้าอันนี้เขาก็จะไม่ได้รับการเยียวยาเนื่องจากว่ามันเป็นบ้านพักของราชการนะเจ้าเปิ้นก็จะยกเว้นข้ามผ่านไปนะเจ้าแต่ว่าเราก็ได้รับการดูแลแก้ไขเยียวยาจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะเจ้าท่านเหมือนใจวงใหญ่เปิ้นก็ได้กรุณาเนาะจัดสรรมาดูแลเยียวยานะเจ้ามาดูปรับปรุงบ้านพักของเรากันบางส่วนนะเจ้าเนาะแล้วก็ในส่วนของกินของใจทั้งหลายเราก็ไปจัดซื้อเสาะหากันมาเนาะซึ่งก็บ่น้อยคุณผู้ฟังเป็นอย่างที่หลาบนะเจ้าว่าเรื่องของคำว่าน้ำท่วมเราเหมือนให้เรารู้สึกหลาบห้องบรรยากาศคือมันเกิดเรากลัวในเรื่องของความเสี่ยงหายในเรื่องราวเหล่านี้แล้วนะเจ้าเนาะก็แต่บางทีมันก็ห้ามมาได้เนาะบ่ฮู้จะแย่จะใดคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าได้แต่ทำใจให้ตัวเก่านั้นผ่านพ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ได้นักที่สุดเต่าที่จะทำได้เนอะเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนอะเจ้าเป็นงานเพลงที่ฟังสบายๆที่ยังอยู่ด้วยกันเนอะเจ้ายามแรงกับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

จาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจือนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ค่เธอคนเดียวนะเจ้าเมื่อเฮาเป็นคนหนึ่งคนที่มีหัวใจดวงเดียวเฮาก็ควรจะรักคนเดียวนะเจ้าคุณผู้ฟังนอกจากว่าไผ่บางคนจะรักซอยย่อยหัวใจอ่ะนะนะเจ้าตีจะบ่ได้รักเพียงคนเดียวเนาะก็ฮักแถมไปแถมสักคนนึงอย่างเงี้ยนะเจ้าโอ้ฮักแต้ไอ้ฮักแต้นะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของความฮักคุณผู้ฟังน้องเก่งเลือกงานเพลงม้วนๆมาฝากกับคุณผู้ฟังพักผ่อนยามแรงกับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้ามีคุณผู้ฟังจากต่างลำปางนะเจ้าคุณบีบีบอกว่าอยู่ที่ลำปางตอนนี้ฝนตกสุยๆเจ้าเนาะตกมาตั้งเมื่อตีสี่ละโอ้ขอบคุณเจ้าขอบคุณจากคุณผู้ฟังจากชัยปราการนะเจ้าชัยปราการก็ทักทายเข้ามาพี่อ้อยนะเจ้าคุณอ้อยสี่พันพี่อ้อยอยู่ละปูนเจ้าขอบพระคุณเจ้าเนาะขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าพี่อาตราดหรือเปล่านะเจ้าทักทายเจ้าสวัสดีเจ้าหลายท่านหลายคนที่เข้ามาส่งกำลังใจผ่านกันในช่วงของ TikTok นะเจ้าเนาะสวัสดีค่ะจากจังหวัดตราดสวัสดีเจ้าจากเชียงใหม่นะเจ้าเนาะจังหวัดผู้ตอนนี้จังหวัดผู้สอนตอนนี้ตกปล่อยเจ้าก็ฝนตกหลายตี้นะเจ้าณจังหวัดเชียงใหม่เวลานี้ในชั่วโมงนี้มีฝนตกที่เชียงใหม่เนาะมีที่อำเภอฝางแม่แตงสะเมิงแล้วก็แม่วางนะเจ้าชัยประการบ่มีฝนตกนะเจ้าแต่กี้มีคนลักถามว่าชัยประการฝนตกก่อชัยประการบ่ตกแต่ตกที่ฝางนะเจ้าฝางแม่แตงสะเมิงแม่วางเจ้าที่แม่ฮ่องสอนก็ยังคงมีฝนตกที่อำเภอเมืองขุนยวมแล้วก็อำเภอปายที่เชียงไฮมีที่แม่จันแม่สายแม่ฟ้าหลวงเจ้าที่ลำปางตอนนี้มีฝนตกที่อำเภอห้างฉัดเกาะคาอำเภอเถินอำเภอแม่พริกที่ละปูนมีที่ทุ่งหัวช้างแล้วก็ที่จังหวัดสุโขทัยก็มีที่อำเภอศรีสัชนาลัยแล้วก็ทุ่งเสลี่ยมหลายพื้นที่เจ้าที่มีฝนตกกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าก็ดูแลใส่ใจสุขภาพกันตัวดูแลสุขภาพร่างกายกันนะเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงช่วงที่บ้านเฮามีความชื้นช่วงที่ฝนตกนอกเหนือจากจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วเนี่ยนะเจ้าเนื่องจากว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องดูแลนะเจ้าทรัพย์สินสิ่งของคอยฟังประกาศนะเจ้าคอยอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็น้ำท่ากันด้วยเนาะแน่นอนสวทเชียงใหม่เฮาเนาะเจ้าคุณหน่อยจากรังสิตครับขอบคุณเจ้าคุณภูเก็ต FC โกแดงสวัสดีเจ้าขอบคุณกูท่านกูคนเลยที่มาประกาศในทุกๆช่องทางของรายการรอบเวียงเชียงใหม่นะเจ้ารู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขที่ได้ปากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าเนาะในช่วงนี้เนี่ยที่เปิ้ลมีการประกาศประชาสัมพันธ์ว่าฝนตกหนักฝนตกหลายพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่คุณผู้ฟังจะต้องติดตามสถานการณ์กันไว้นะเจ้าหากว่าติดตามที่สวทเชียงใหม่นะเจ้ามีสถานการณ์อย่างที่เร่งด่วนต้องอัปเดตบอกว่าจะเป็นเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของน้ำท่วมอย่างจะไรก็ตามสวทเชียงใหม่เฮานะเจ้าก็จะได้นำเสนอแล้วก็จะรายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าเป็นนโยบายการทำงานที่ต่างผู้บริหารผู้บังคับบัญชาเปิ้นก็ได้มีการมีนโยบายเหล่านี้นะเจ้าเพื่อให้หมู่เฮานั้นได้ทำงานกันอย่างเร่งด่วนแล้วก็ให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ตัวนะเจ้าคุณแม่พี่หน้าน้องปิงนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยที่เข้ามาส่งกำลังใจกันผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่ในทุกๆช่องทางเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งจะฮือคุณผู้ฟังได้ฟังแฮม1งานเพลงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเฮาปิกมาส่งท้ายรายการกันเจ้า

อยากให้อยู่อย่างนี้แล้วก็อยากให้อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะเจ้ากำลังอู้ถึงไผ่สักคนหนึ่งที่เฮาถูกใจเนาะคุณผู้ฟังโดยใจเสียงเพลงเป็นสื่อกลางสำหรับการติดตามรับฟังงานเพลงนะเจ้างานเพลงเนี่ยมันเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารความรู้สึกผ่านเสียงเพลงได้นะเจ้าเนาะก็เป็นสิ่งดีๆกำลังใจจากพี่อ้อยตัวเช่นกันนะเจ้าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับน้องเก่งมาทั้งช่วงเวลาของรายการเลยนะเจ้าขอบคุณนักๆเลยเนาะมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์กันสักน้อยเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะเจ้าซึ่งเราเคยฟังกันในช่วงวันศุกร์นะเจ้าวันศุกร์8โมงเจ้าตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเจ้าเราจะไปปะกันวันอาทิตย์นะเจ้าวันอาทิตย์9โมงเจ้านะเจ้าเจิญจวนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะเจ้าซึ่งก็จะมีน้องเก่งวีระอนงค์ดวงทิพย์คนเนี้ยนะเจ้าเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะเจ้าก็ต้องเจิญจวนให้ทุกท่านมาอยู่ให้กำลังใจมาติดตามเรื่องราวข่าวสารของเมืองเชียงใหม่เฮานะเจ้าจากหน่วยงานองค์กรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จากหน่วยงานองค์กรต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาตวยที่จะมาจัดรายการร่วมกันมาส่งข่าวสารต่างๆด้วยกันนะเจ้าอันนี้น้องเก่งก็ได้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันไว้มาถึงช่วงท้ายของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้กันแล้วคุณผู้ฟังเจ้าแต่ว่าเราก็จะท้ายกันกับกันอู้จ๋าเนาะส่วนงานเพลงนั้นยังคงมีให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อไปจนถึง1ทุ่มขอบพระคุณคุณผู้ฟังกูท่านกูขนที่อยู่เป็นกู้กันนะเจ้าที่ฟังเพลงด้วยกันนะเจ้าวันพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงคุณผู้ฟังสามารถที่จะมาปะกันได้เหมือนเดิมนะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงกับรอบเวียงเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงช่องทางไลฟ์ช่องทางการสื่อสารถึงกันในทุกๆช่องทางเหมือนเดิมเจ้าน้องเก่งวีระอนงค์ดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนไปก่อนแล้วปากกันใหม่มีความสุขกันทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายกันตวยสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวนเพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม
2: ่สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา 24:00 น.ก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรก
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศเปิดโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนสำหรับการกันกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจะขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริง คริสนาถแสนสุรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7 ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7 ล้านบาทต่อสัญญา
6: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,010 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศหลังอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
6: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7: นายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดโดยจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นส่วนการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นต่อเนื่องผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
8: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนการเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับส่งขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านบัญชีอวตารชื่อโรสในกลุ่มรับผู้สินค้าออนไลน์ซึ่งประกาศหาผู้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อขนส่งสินค้าไทยและสินค้าโอท็อปรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทก่อนมีการส่งพัสดุมาที่คอนโดปัจจุบันบัญชีดังกล่าวปิดการใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยปปส.ยังคงประสานและเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อเร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเดินนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: เป็นยังไงก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้
9: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบินไทยนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขทลายโรงงานผลิตสเตียรอยด์เถื่อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.แถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสคบ.ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายอนุวัฒน์อายุ39ปีภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำ

0: คะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานจึงเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
1: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.โทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
3: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงาน TSEC 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
8: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยน

0: อ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีกครั้งหลังจากใช้เงินราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองหยกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะฮะรวมถึงทีมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ถึงงานนะคุณอัครเดชคำพิระคุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณคุณกรซิมพิทักษ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะก็แวดวงกีฬาวันนี้นะครับวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับ30มิถุนายนนะครับใครที่60 40นะยังใช้ไม่หมดก็รีบใช้นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้คนที่ใช้ไปแล้วเริ่มโอนเงินเข้าไปใหม่นะไปใช้กันไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับนะไปเริ่มใช้กันโอนตังค์เท่าไหร่ก็นะวางแผนกันให้ดีๆสำหรับเรื่องของโครงการนะคนละครึ่งพลัดนะครับ60 40นะครับเริ่มต้นมาดูกีฬาวันนี้ไปยินดีกับต้องบอกว่าเบื้องต้นก่อนนะในการแสดงความยินดีกับทีมนักเทนนิสสาวไทยก่อนนะในการแข่งขันการแสลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่อังกฤษนะครับซึ่งทั้งไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับแล้วก็ลนาธรฤดีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2คนนะครับในรอบแรกนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วเนี่ยนะครับเจอกับมือ20ของโลกนะเราเป็นมือ64มือ164ของโลกนะครับเจอกับคอมพานาเซมายาสวาลินสก้ามือ20ของโลกจากโปแลนด์อันดับโลกนี่ห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วก็ในเซตแรกเนี่ยเราแพ้ไปก่อน2-6แต่กลับมาชนะ7-5และ6-2ครับก็เป็นการเข้ารอบแกรนด์สแลมนะรอบ2เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นนักเทนนิสไทยหญิงไทยคนที่3นะที่เข้ารอบ2ของวิมเบิลดันต่อจากแทมมี่ธรรมเรนทนสุการลักษิกาคำขำนี่นะครับทางด้านของไมค์มนัชยาเข้าไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกับอาริเซียปาร์คนะครับมือ81ของโลกนะครับโอ้โหอันดับโลกห่างกันตั้ง144อันดับนะครับแต่ว่านี่แหละครับนะเรารู้เขารู้เราฟิตซ้อมกันมาดีและเราก็ชนะได้นะครับหลังจากนั้นต่อมานะครับรวงข้าวครับลันนาธรฤดีมือ95ของโลกนะครับรอบแรกนะครับเจอกับลินลี่เทเกอร์ดารุ่ง18ปีจากออสเตรียมือ83ของโลกอันดับโลกห่างไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าชนะของรวงข้าวชนะไป2-1เซตนะครับ7-6ไทยเบรก7-3 5-7 และ6-4 นะครับลันนานะผ่านก็สู่รอบ2นะครับไปเจอกับชนะของอเล็กซานโดรวาเอคาเทอรีน่ามือ19ของโลกแล้วก็มือ18ของรายการก็งานหนักเหมือนกันนะครับนี่คือผลงานต้องบอกว่ายอดเยี่ยมของนักเทนนิสสาวไทยแล้วก็ลันนานะก็เป็นสาวไทยคนที่4นะที่ผ่านเข้าสู่ระดับเมเจอร์รอบ2นะต่อจากแทมมี่นะลักษิกาแล้วก็มันเซียนะซึ่งเข้าไปก่อนแล้วนะครับแล้วคนที่ยิ้มนอกจากแฟนๆกีฬาชาวไทยนักกีฬาทั้งสองที่ดีใจอยู่แล้วที่ผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับนะท่านนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนั่นแหละครับนะครับท่านสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยที่ชื่นชอบเรื่องของมวยด้วยนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมก็ยินดีกับนักเทนนิสสาวไทยทั้ง2คนนะครับทั้งไหมแล้วก็รวงข้าวนะฮะไหมมนัญชยาสว่างแก้วรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ2ในเทนนิสวิมเบิลดัน2026ที่อังกฤษนะครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องไหมและก็น้องรวงข้าวที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะรายการใหญ่อย่างแกรนด์สแลมมาได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมงานสตาฟโค้ชรวมถึงครอบครัวของน้องทั้ง2ขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับในฐานะผู้สนับสนุนที่สำคัญของนักกีฬาทั้ง2แล้วก็เป็นกำลังใจให้ไหมและรวงข้าวในการแข่งขันรอบต่อไปด้วยนะครับก็นี่คือในปีนี้นะคุณสุชัยนะครับก็บอกว่าครบนะ100ปีของสมุนกีฬาลอนเทนนิสนะครับได้รับข่าวดีจากนักเทนนิสไทยมาอย่างต่อเนื่องนะนี่คือขอพระเนี่ยผลงานชิ้นโบแดงอีกผลงานหนึ่งที่มนัญชยากับลนานะซึ่งถือว่าสร้างประวัติศาสตร์มีนักเทนนิสไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ในหญิงเดี่ยวในแกรนด์สแลมรายการเดียวถึง2คนนะก็ขอขอบใจทั้งมนัญชยาแล้วก็ลันนาด้วยนะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยและขอให้สร้างความสุขเรื่อยๆนะรอบ2ขอให้ผ่านรอบ3ก็ขอให้ผ่านเรารอเชียร์กันนะครับ
2: ฟุตบอลโลกครับแหมใส่เสื้อผมใส่เสื้อทีมญี่ปุ่นนะฮะให้กำลังใจครับหูใจสลายฮะซามูไรบลูญี่ปุ่นเจอกับกาแฟครับบราซิลนะปรากฏว่าแพ้ไป1ประตูต่อ2ฮะโอ้โหน่าเสียดายญี่ปุ่นแพ้นะบราซิลชนะญี่ปุ่น2ต่อ1นะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยทางด้านของบราซิลบุกหนักจริงๆนะแต่ว่าทางด้านของญี่ปุ่นนะครับโต้กลับและได้ประตูจากไดซูซาโนะนาที29บราซิลก็บุกหนักจริงๆนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของญี่ปุ่นนะซุปเปอร์เซฟนะออกมานี่แหมนะโอ้ซุปเปอร์เซฟสกัดได้หลายครั้งแล้วก็มีทั้งเสาทั้งคานด้วยนะครับครึ่งหลังนะครับบราซิลเนี่ยโหมบุกกระหน่ำนะครับแล้วก็ได้ลูกโด่งๆเข้ามาแล้วเป็นกาเซมิโร่ฮะมงตีเสมอให้กับบราซิล 1-1 นาทีที่56แล้วก็ลูกหมูลูกนี้แหละแล้วทั้งเกมก็กาซิมิโร่ได้รางวัล Man of the Match ด้วยนะนะครับพอเสมอ 1-1 แล้วครับทางด้านของบราซิลก็เดินหน้านะครับเดินหน้าบุกญี่ปุ่นก็มีโอกาสโต้กลับเหมือนกันทดเวลาบาดเจ็บจะมีโอกาสต่อเวลาด้วยแต่ว่านาทีที่90+5กาเบียนบาติเดลี่ฮะได้บอลจากครอสเข้ามาฮะได้บอลจับแล้วก็ยิงไปหนึ่งนะครับโอ้เข้าไปให้บราซิลชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ครับโอ้โหนะกาเบียนมาติเดลี่ยิงเข้าไปนะฮะก็นาทีบาปอีกแล้วนะบราซิลชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างโกดิวัวนะหรือว่าไอโอริโคสนะครับหรือว่านอร์เวย์ที่จะเจอกันนะครับส่วนญี่ปุ่นนะชื่นชมนะครับสู้กับบราซิลได้อย่างสนุกตกรอบยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายนะครับก็นะก็ชื่นชมญี่ปุ่นนะส่วนเกาหลีที่ตกรอบนะครับไปถึงกลับถึงประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะนะครับมีทั้งกองเชียร์ที่ออกไปต้อนรับแต่ว่าบนนะครับมีคนนะแบบไม่ค่อยชื่นชมเท่าไหร่นะตกรอบรวมถึงอาจารย์ปาร์คซังฮอนะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมมาสตาร์โค้ชได้ออกคลิป YouTube นะขออภัยขอโทษแฟนฟุตบอลเกาหลีเลยนะอาจารย์ปาร์คซังฮอตอนหลังเนี่ยมาคุมทีมพลังการนะครับหนึ่งในผู้หนึ่งในสตาร์โค้ชของเกาหลีนะครับเกาหลีก็ตั้งความหวังไว้สูงนะแต่ตกรอบแรกนะครับอีกคู่หนึ่งแหมนะก็ออกมาเศร้าหน่อยนะคู่ตีสามครึ่งกับผมตื่นมาดูนะฮะปารากวัยเจอกับเยอรมนีนะครับปรากฏว่าคู่นี้เจอกันแลกกันสนุกนะครับปารากวัยสู้กับเยอรมันได้สนุกนะแล้วก็เป็นปารากวัยนำไปก่อนด้วยนะถึงแม้ว่าเยอรมนีจะบุกมากกว่าแต่ปารากวัยยิงนำไปก่อน 1-0 นะครับจากลูกโมงของฮูลิโอเอ็นซีโอครับแล้วก็ทางด้านของยูเลียนการนาเกมันทางด้านของเชฟบุญนิชเชฟเทรนเนอร์ของเยอรมันนี่ของเยอรมันนะครับหรือว่าผู้จัดการทีมของเยอรมันเนี่ยโอ้โหต้องแก้เกมนะครับเลอยซานี่ลงมานะก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนตัวนะครับต้องเปลี่ยนตัวและสุดท้ายเนี่ยทางด้านของเยอรมันก็ได้ลูกตีเสมอนะครับจากไคฮาวัตนะ1ประตูต่อ1นะครับเยอรมันมีโอกาสยิงนำด้วย 2-1 นะครับแต่ว่าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะมุ่งเข้าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะครับก็เสียดายนะครับมีโอกาสเหมือนกันแต่ผู้รักษาประตูของปารากวัยก็ซุปเปอร์เซฟหลายครั้งเหมือนกันนะครับสุดท้ายต้องมายิงจุดโทษกันครับนี่คือการยิงจุดโทษครั้งแรกของฟุตบอลโลกนะทีมใครตกรอบเนี่ยนะเรื่องของจุดโทษเนี่ยบอกเลยเยอรมันเขาไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ในการโดนจุดโทษนะเขานิ่งจริงๆแต่ว่าปารากวัยก็นิ่งกว่านะครับปรากฏว่าเยอรมันยิงไม่เข้าก่อนนะต้องยิงตามนะปารากวัยก็ยิงเข้าสุดท้ายปารากวัยคนสุดท้ายถ้ายิงเข้าจะชนะนะแต่ว่าปารากวัยยิงไม่เข้าครับเป็นเยอรมันยิงเข้าแล้วปารากวัยก็ยิงพลาดเหมือนกันนะสุดท้ายต้องมาซัตเทนเดสกันเยอรมันได้ยิงไม่เข้าไปใครฮาวแวร์นะมาเนอร์นะครับแล้วสุดท้ายก็ยิงแบบซัตเทนเดสนะครับทายิงข้ามยิงข้ามคานไปไกลเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของปารากวัยยิงแล้วยิงเข้าไปนะครับเรียบร้อยปารากวัยชนะเยอรมนีนะครับ4-3นะฮะในการดวลจุดโทษก็ทำให้ปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะไปจอรอเจอกับผู้ชนะระหว่างสวีเดนหรือฝรั่งเศสผมอุตส่าห์ต้องมองนะว่าแหมเยอรมันน่าจะเจอกับฝรั่งเศสนะหมดแล้วไม่ได้เจอกันนะครับก็ เป็นปารากวัยจะเจอกับผู้ชนะระหว่างสวีเดนหรือฝรั่งเศสนะครับนะผู้รักษาประตูปารากวัยเนี่ยออร์แลนโดกริลนะครับนี่เซฟ2จุดโทษเลยนะโอ้โหเราบอกว่า ขาเนี่ยเรียนรู้มาว่าเยอรมนีเนี่ยยิงจุดโทษอย่างไรนิ่งอย่างไรโดยเฉพาะไคฮาวัตเนี่ยนะยิงด้วยเท้าซ้ายมักจะยิงไปทางซ้ายมือผู้รักษาประตูเขาก็เดาทางถูกนะแล้วก็บอกขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เซฟจุดโทษได้2ครั้งนะเป็นเกียรติอย่างมากที่เราโค่นอดีตแชมป์โลกได้นะครับนี่คือชัยชนะของปารากวัยนะครับแล้วก็ทางด้านของออแลนโดกิลได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปด้วยนะนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีปารากวัยประกาศเลยนะวันที่30มิถุนายนเป็นวันหยุดนะเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยทีเดียวเพื่อให้ประชาชนได้ฉลองกับชัยชนะของปารากวัยนะที่ผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนะนะที่พูดถึงเยอรมนีกับการดวลจุดโทษนะทุกคนก็ยอมรับผมก็ยอมรับว่าเวลาดวลจุดโทษเนี่ยเยอรมนีไม่ค่อยแพ้นะยิงดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมา4ครั้งนะครับนะเคยแพ้ครั้งเดียวเมื่อ50ปีที่แล้วตอนนั้นแพ้ในฟุตบอลยูโรในปี1976ตอนที่ผมอายุแค่4ขวบนะแพ้เช็กโกสโลวาเกียนะครับ3ต่อ5นะหลังจากนั้นก็ไม่เคยแพ้เลยแล้วก็ถ้าเกิดโดนจุดโทษเจอกับอาร์เจนตินาเจอกับอังกฤษในฟุตบอลโลกเนี่ยเยอรมันจะชนะนะครับและคราวนี้เยอรมันก็แพ้แล้วนะในการโดนจุดโทษนะเป็นการโดนจุดโทษแพ้โดนจุดโทษครั้งแรกในเยอรมันในฟุตบอลโลกนะครับเยอรมันแพ้จุดโทษแพ้ไม่พอแล้วชวนเนเธอร์แลนด์นะฮะทิ้งจุดโทษตกรอบไปด้วยนะเนเธอร์แลนด์เจอกับมอร์โกนะครับโกดี้กักโปยิงให้เนเธอร์แลนด์นำไปก่อนนะครับแต่ว่ามอร์โกไม่ยอมง่ายๆนะตีเสมอได้นะทดเวลาบาดเจ็บอีกแล้วจากอิซาดิยอฟนาทีที่90บวก1นะครับก็ต้องเสมอกันอีกนะต้องดวลต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีสู้กันสนุกนะฮะโมร็อกโกดูจะเหนือกว่าคุมเกมได้มากกว่าแต่ว่านะก็ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องดวลจุดโทษแล้วก็ปรากฏว่าโมร็อกโกยิงแม่นกว่ายิงแม่นกว่าเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็โมร็อกโกชนะไป3ต่อ2เนเธอร์แลนด์ตกรอบพร้อมๆกับเยอรมนีกลับยุโรปไปด้วยกันนะครับนะครับก็น่าเห็นใจนะกักโปก็เพิ่งสูญเสียลูกนะครับเพราะภรรยาของเขาเนี่ยนะครับก็แท้งลูกนะนะครับแล้วก็สมาธินะแต่เขาก็ยืนยันนะครับกำลังใจที่เข้มแข็งขอช่วยเนเธอร์แลนด์ก่อนนะครับแล้วปรากฏว่าก็นี่แหละครับก็แพ้ไปตกรอบไปนะเนเธอร์แลนด์นะครับโมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในการเจอกับแคนาดานะในวันที่5กรกฎาคมนะครับโมร็อกโกเจอแคนาดานะครับดูแล้วแหมออกหน้าไหนก็ได้คู่นี้เป็นทีมระดับ B นะ B หรือ B บวกนะแล้วเข้ามาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนี่แหมนะฮะได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับพูดถึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยในฟุตบอลโลกนะครับตั้งแต่ปี2014นะอัศวินสีส้มเนี่ยไม่เคยชนะในการดวลจุดโทษเลยนะครับย้อนไปเนี่ยในปีฟุตบอลโลกนะเขาเคยชนะฟุตคอสตาริกา 4-3 นะในการดวลจุดโทษในปี2014แล้วก็พอรอบรองชนะเลิศดวลจุดโทษแพ้อาร์เจนตินา 2-4 ปี2022ดวลจุดโทษแพ้อาร์เจนตินานะครับ 3-4 เนี่ยแล้วก็มาครั้งนี้ก็ดวลจุดโทษแพ้โมร็อกโก 2-3 นะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับไม่แพ้ใครใน90นาทีของฟุตบอลโลกนะครับนับตั้งแต่แพ้โปรตุเกสเมื่อปี2006นะครับนะก็ไม่แพ้ใครแต่ว่ามาต่อเวลาดูทุกก็แพ้นะครับนี่คือฟุตบอลนะนะครับเกิดอะไรขึ้นได้นะครับคุณฟังครับค่ำคืนนี้ก็ยังมีหลายๆคู่ให้ชมกันนะครับคู่ที่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขอบคุณไทยรัฐทีวีขอบคุณโมโนด้วยนะครับที่มอบสัญญาให้กับไทยรัฐทีวีได้ถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันเป็น Ivory Coast ครับหรือว่า Godi War เจอกับนอร์เวย์นะครับเออร์ลิงฮาเลนนะจะได้ยิงประตูหรือเปล่าก็อยู่ในกลุ่มของดาวซันโวด้วยนะเออร์ลิงฮาเลนนะครับจะได้ชมก็ได้ได้ยิงประตูไหมก็รอติดตามกันนะครับเที่ยงคืนนะครับนะส่วน 04:00 นะครับคนตื่นเช้านะก็จะได้เชียร์ฝรั่งเศสกับสวีเดนนะครับ 04:00 นะครับ8นาฬิกานะครับทีมที่มาจากในโซนคอนคาเคฟนะคืออเมริกากลางอย่างเม็กซิโกเจอกับเจ้าของเอกวาดอร์ทีมที่อยู่ในอเมริกาใต้นะก็ถือว่าใกล้เคียงกันแหละเม็กซิโกกับเอกวาดอร์ห่างกันไม่เยอะนะครับจะเจอกันสไตล์ฟุตบอลก็คล้ายๆกันสนุกนะฮะหน้าไหนก็ออกได้หมดเลยนะครับรวมถึง03นะครับก็ยังมีคืนวันที่1นะฮะเบลเยียมเจอเซเนกัลก็ได้ชมกันอีกนะครับก็รอติดตามกันสำหรับฟุตบอลโลกนะขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทางด้านของโมโนแม็กที่ทางด้านของแจ๊สนะครับที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็แบ่งให้ได้เราได้ชมได้ดูฟรีๆนะในบางช่องทางนะครับในบางคู่นะทางช่องโมโน29โมโนสปอร์ตนั่นแหละครับนะฮะส่วนใครที่อยากจะดูคู่ที่น่าสนใจแต่ต้องซื้ออะไรก็แล้วแต่นะตาม โปรแกรมนะตามโปรโมชั่นของเขาก็ต่อสอบถามก็ลองดูนะครับจากฟุตบอลโลกนะกลับมาที่ฟุตบอลของบ้านเรานะโค้กครับคราวนี้ลงไปเตะที่ทางโซนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับสงขลาอันนี้แข่งกัน3สนามนะนะครับแข่งกัน3สนามก็แข่งกันสนุกแหละแข่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโรงเรียนเก่าผมอย่างเบญจมาราชูทิศปัตตานีไปแข่งขันด้วยก็ต้องตามฟอร์มกันหน่อยนะนะครับรวมถึงทีมจากปัตตานี FC นะก็ลงแข่งขันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะฮะทุกคู่วันนี้เนี่ยนะครับที่สนามตินสุรานนท์วันที่30มิถุนายนนะครับโคกนาวผี FC นะเอาชนะโรงเรียน NJ Academy พัทลุงนะครับ3-0นะครับPSU สุราษฎร์ซิตี้นะเสมอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับ1-1ดวลจุดโทษยะลาชนะ 4-2 นะครับพัทลุงยูไนเต็ดชนะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธินะครับ1-0นะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาเสมอกับเชิงทะเลอะคาเดมี่นะครับ 2-2 ในเวลานะครับแล้วก็ดวลจุดโทษสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาชนะ 5-3 นะครับส่วนอีกสนามนึงนะครับที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีนะครับระนองยูไนเต็ดครับเจอกับโรงเรียนเบญจมราชชทิตปัตตานีนี่ผมเรียนอยู่ที่นี่นะม .1 ถึงม .3 นะแล้วปรากฏว่าดูฟอร์มหน่อยเบญจมราชชทิตปัตตานีชนะไป7-0นะครับเข้ารอบเลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งซีนิกอะคาเดมี่ฟุตบอลคลับนะครับเจอกับโรงเรียนสตูลวิทยาสตูลก็ชนะ7-0เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงนะแพ้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรนะ0-2แล้วก็ปัตตานี FC นะชนะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2-0นะครับพรุ่งนี้รอบ32ทีมสุดท้ายก็จะมีการแข่งขันกันอยู่นะครับตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะที่สนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะตั้งแต่ 8:30 นาทีนะครับยาวไปถึง 15:30 นาทีสนามนี้เนี่ย4คู่นะครับนะ FC ยะลาเจอกับศรีธรรมราชศึกษานะครับ Republic Academy เจอกับอบจ.สุราษฎร์ธานี3บ้านนาDX นครศรีอะคาเดมี่นะครับเจอกับทุ่งตะโกวิทยาแล้วก็ปิดท้ายสนามราชภัฏสงขลาตรังยูไนเต็ดนะครับเมืองตรังยูไนเต็ดเจอกับบันนังสตาวิทยานะครับบันนังสตาวิทยานี่อยู่ที่ยะลานะนะครับส่วนที่สนามอำเภอนาทวีนะครับร่มเกล้านารายูไนเต็ดครับเจอกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่นะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเจอกับโรงเรียนมหาวิชิราวุธจังหวัดสงขลานะครับยะลาซิตี้เจอกับโรงเรียนเทพสิรินทร์นครศรีธรรมราชและปิดท้ายด้วยชุมพรยูไนเต็ดเจอกับโรงเรียนพีระนาพิริยานาวินคลองหินวิทยานะครับก็ส่วนสนามที่แข่งขันนะครับติดตามมาดูนะไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาตินสุรานนท์นะสนามฟุตบอลอำเภอนาทวีสนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับแล้วก็มีการชิงชัยกันนะครับตั้งแต่วันที่30มิถุนายนวันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็ไปเชียร์น้องๆดาวรุ่งกันนะฮะทีมชาติไทยหลายๆคนผ่านเวทีโค้กคัพเนี่ยนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยแข่งกันแบบรอบต๊อกเอาฮะแข่งแบบนัดเดียวตกรอบก็จะหาแชมป์กับรองแชมป์ในโซนของแต่ละภาคเข้ามาแข่งรอบสุดท้ายที่สนามสุพัชชัยกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีตัวแทนจากโซนต่างๆมาแข่งขันกันนะครับนี่คือโค้กคัพนะครับคุณฟังครับพูดถึงฟุตบอลแล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องของฟุตบอลนะครับในลีกของไทยนะครับหลังจากที่จบกันตั้งแต่ลีกชายลีกหญิงเมื่อวันนี้ผมรายงานไปแล้วว่าลีก1ใครได้แชมป์ลีก2ใครได้แชมป์นะครับก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกเรื่องของฟุตบอลอาชีพแล้วก็ฟุตบอลทั่วจัดขึ้นในเมืองไทยสิ้นสุดแล้วทุกรายการอย่างเป็นทางการนะครับนะแชมป์อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะตกชั้นเมืองทองนครราชสีมามัดได้ FC พลังการ FC ที่ตกชั้นนะครับแล้วก็ฟุตบอลสโมสรที่ได้โควต้าไปเล่นฟุตบอลทั่วระดับเอเชียและอาเซียนก็มี AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC ราชบุรี FC นะครับ AFC แชมเปี้ยนลีก2 BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับอาเซียนครับแชมเปี้ยนชิพบุรีรัมย์การท่าเรือและราชบุรี FC นะครับพูดถึง BG ปทุมนะครับจะอุ่นเครื่องกับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับตอนนี้บัตรเข้าชมเนี่ยโซเอาแล้วนะแอสตันวิลล่าบุกมาอุ่นเครื่องกับ BG ปทุมก่อนที่จะไปฮ่องกงด้วยอะไรด้วยนะปรากฏว่าบัตรนะขายหมดเกลี้ยงเลยนะนะครับต้องรอดูการถ่ายทอดสดแล้วล่ะนะครับช่องทาง BG Sport นั่นแหละครับอัสเซมิล่าอุ่นเครื่องในช่วงของปรีซีซั่นเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับส่วน วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะชุด18ปีนะที่เตรียมแข่งขัน AVC Girl อายุ18ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งแข่งขันกันพรุ่งนี้วันแรกนะครับจนถึงวันที่7กรกฎาคมนะที่เทอร์มินอล21โคราชนะครับแล้วก็สนามอีกสนามหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพรุ่งนี้รอบแรกนะครับไทยอยู่ร่วมสาย A กับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียนะครับสาย B มีจีนคาซัคสถานฮ่องกงและคีร์กีสถานสาย C เนี่ยมีญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับสาย D ไทเปเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามพรุ่งนี้นะครับที่เทอร์มินอล21โคราชมาให้กำลังใจกับดาวรุ่งเยาวชนสาวอายุ18ปีของไทยนะครับนัดแรกนะเจอกับมองโกเลียเวลา19นาฬิกาแต่ว่านะครับคู่แรกในอิหร่านเจอฟิลิปปินส์นะครับ10นาฬิกา13นาฬิกานี่จะเป็นอุซเบกิสถานเจอออสเตรเลียนะครับญี่ปุ่นเจออินโดนีเซีย16นาฬิกานะครับแล้วก็ไทยเจอมองโกเลีย19นาฬิกานะครับเราเพิ่งได้แชมป์อาเซียนมานะครับนะก็คราวนี้นะไปแข่งขันเพื่อหาตัวแทนไปชิงแชมป์โลกนะรายการนี้หาตัวแทนไปชิงแชมป์โลกอายุ19ปีในปีหน้านะครับเราก็ได้ลุ้นกันนะครับเจอกับมองโกเลียก่อนนะครับส่วนที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับเริ่ม10นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับเป็นคาซัคสถานเจอกับฮ่องกงนะครับเกาหลีใต้เจออินเดียจีนเจอกับคีร์กีสถานแล้วก็ไชนีสไทเปเจอกับเวียดนามนะครับคู่ของไทยวันที่1วันที่2กรกฎาคมที่เจอออสเตรเลียแข่งเวลา19นาฬิกานะครับทุกๆนัดของไทย19นาฬิการวมถึงวันที่3แข่ง19นาฬิกานะครับก็หมายความว่านะก็ใครเลิกงานแล้วที่พี่ๆเพื่อนๆรายการแวดวงกีฬานะครับแฟนคลับของวอลเลย์บอลเลิกงานแล้วนะ19นาฬิกามีเวลาที่จะไปเชียร์สาวไทยนะที่เทอร์มินอล21ที่โคราชนะครับนครราชสีมา19นาฬิกาก็ไปเชียร์ไทยกันนะครับบัตรเข้าชมน่าจะมีอยู่นะบัตรเข้าชมน่าจะมีอยู่นะก็ต้องบอกเลยนะว่าน่าจะราคาต้องไปสอบถามดูรายการที่แล้วเนี่ยชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยบัตรราคา100บาทหน้างานนะครับนะฮะส่วนการถ่ายทอดสดก็เป็นทรูวิชั่นนาวนะครับได้ชมกันนะครับจากการขันรายการนี้วอลเลย์บอลก็จะมีอีกหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นวอลเลย์บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนในชุดใหญ่เลยนะครับวอลเลย์บอล BYD CV Cup 2026นะครับซึ่งจัดมาครั้งที่6แล้วนะครับเริ่ม15กรกฎาคมนะครับซึ่งระดับวอลเลย์บอลในย่านอาเซียนนะมีแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและเมียนมาเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยแหละครับนะซึ่งการแข่งรายการนี้นะครับถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แล้วก็ GMM 25ก็ดูง่ายหน่อยนะไม่ต้องโหลดแอปนะก็เปิดกล่องทีวีดิจิตอลดูได้นะวัน31กับ GMM 25นะครับ CV League นะครับหรือว่าCV Cup ขออภัย BYD ครั้งที่6นะ CV Cup นะครับไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาแล้วก็เมียนมานะจะแข่งขันกันนะครับก็รอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของจักรยานนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานสุดสัปดาห์นี้ก็มีการแข่งขันจักรยานกันนะครับเป็น BMX แล้วก็หนูน้อยขาไทยด้วยนะครับพลเอกเดชาเหงประศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียด้วย ACC นะครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานนะครับเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2569สนามที่5รองวันที่3ถึง4กรกฎาคมแล้วก็จักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมนะครับที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนะครับซึ่งการขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย35ก็ถือว่าเป็นสนามสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสนามที่คาดว่าใครจะได้แชมป์และก็จะเป็นสนามที่จะมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากนะครับเพราะว่าตัดสินว่าในแต่ละรุ่นนักกีฬาคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยได้ครองถ้วยพระราชทานนี่คือรางวัลอันเกียรติยศรางวัลอันเกียรติประวัติแก่นักกีฬาแล้วก็วงตระกูลด้วยนะครับรางวัลพระราชทานครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนจักรยานแข่งขันหนูน้อยขาไทยยิงแชมป์ประเทศไทย3ที่2นะครับก็ยังรายการนี้ทุกๆครั้งนะครับ ผู้ปกครองก็จะพาบุตรหลานมาร่วมแข่งขันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านักกีฬาที่ได้แชมป์แต่ละสนามจะมีคะแนนสะสมเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะไปคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับเอเชียนบาลานซ์ไบค์2027นะ presented byBiotech นะครับ BATAC นะในปีหน้าด้วยนะซึ่งทั้ง2รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยาน BMX แล้วก็หนูน้อยขาไถนะครับมีความประสงค์อยากจะเข้าสมัครเข้าแข่งขันรายการนี้นะครับก็สมัครกันได้นะในช่องทางของเว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจักรยาน BMX เนี่ยปิดรับสมัครวันที่2กรกฎาคมนะนะครับส่วนหนูน้อยขาไถเนี่ยปิดรับสมัคร4กรกฎาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะไปสมัครที่หน้างานหรือสมัครที่FBT ก็ได้นะครับนะที่สวนกีฬากำมลนะ BMX นะฮะรอติดตามการรายการนี้เนี่ยทั้ง2รายการนะอย่างที่บอก BMX ได้เห็นหน้าตาแชมป์ประเทศไทยใครจะได้ครองถ้วยพระราชทานนี่เป็นเกียรติประวัติจริงๆนะครับรวมถึงหนูน้อยขาไถนะครับใครจะได้เป็นหนูน้อยนะที่จะไปแข่งขันตัวแทนไปแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2021ด้วยโอ้โหน่าติดตามจริงๆนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับก็เรื่องของฟุตบอลโลกนะรอติดตามกันต่อพรุ่งนี้ใครจะชนะแล้วก็ใครจะได้กลับบ้านใครจะได้ไปต่อนะฟังในแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาคะวรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินทร์วรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เวลา 10:33 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตอันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นประทีปประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จเจ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและถวายความเคารพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถารกับคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเวลา 17:15 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีณที่นั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแอมบาสเดอร์มีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สัตยาบันสารและสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 20:11 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายณทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศโดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวส์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบออเดรนาสิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวส์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นสามารถดาวน์โหลดแผ่นแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการส่งหน่วยปฏิบัติการออกช่วยเหลือเพิ่มเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีและบุรีรัมย์เพื่อให้ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตทุ่งกลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศโดยผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนสำคัญอาทิเขื่อนลำตะคองเพื่อสำรองไว้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อไปทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันว่าขณะนี้มีสารฝนหลวงและอากาศยานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3เพื่อยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ.2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตอาทิการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยนอกจากนี้แผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทย
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีกรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาร้อยละ40ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกกำหนดทิศทางให้เน้นความยั่งยืนการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากและการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการค้างจ่ายเงินรางวัลนักกีฬากว่า291ล้านบาทนั้นยืนยันว่าไม่มีการค้างจ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากรายการเบิกจ่ายที่ผ่านมาได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดในส่วนของเงินรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสมียอดรวมกว่า65ล้าน9แสนบาทซึ่งได้มีการจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งและยอดคงเหลือกำลังทยอยดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตามความประสงค์ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
4: 5ล้าน9แสนจ่ายไป14ล้าน3แสนครับเหลืออีก21ล้าน6แสนผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่ใช่ค้างจ่ายครับแต่เป็นความตั้งการของ นักกีฬาที่จะขอรับเป็นรายเดือนครับแน่นอนครับวันนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบครับเพราะนักกีฬาขอมีความประสงค์มาว่าขอรับเป็นรายเดือนเราก็ให้ตามความประสงค์ครับก้อนแรกให้คนที่อยากรับเป็นก้อนส่วนที่เหลือใครอยากรับส่วนที่เหลือเท่าไหร่เราจ่ายเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าค้างจ่ายครับ
3: ทางนี้นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคตจะเน้นความชัดเจนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับสมาคมต่างๆเพื่อให้แต่ละสมาคมสามารถวางแผนดำเนินงานและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการนำตัวชี้วัดผลงานและการบริหารจัดการมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ปฏิพลสัทธาพรมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับ

0: หลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าฝรั่งเศสกำลังทำงานร่วมกับโอมานในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกคณะกรรมการการเลือกตั้งของเปรูออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านางเคอิโกะฟูจิโมริวัย51ปีหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 50.13 ขณะที่นายโรเบโตซานเชสหัวหน้าพรรค JP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 49.87นางเคอิโกะฟูจิโมริซึ่งเป็นบุตรสาวของนายอัลเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าเธอจะนำพาเปรูสู่ความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนายซานเชสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งครั้งนี้นายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 รายบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนและสูญหายอีกราว 45,000 คนนอกจากนี้ยังมีอาคารอย่างน้อย855หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้189หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังขณะเดียวกันทีมกู้ภัยทั้งของเวเนซุเอลาและนานาชาติยังคงเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแม้จะผ่านช่วง72ชั่วโมงแรกที่จะมีโอกาสรอดชีวิตไปแล้วก็ตามทั้งนี้สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสถึงร้อยละ44ที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาครั้งนี้อาจสูงกว่า 10,000 รายขณะที่สหประชาชาติเตรียมจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาท่ามกลางความหวังว่าตัวเลขจริงจะน้อยกว่านี้มากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายหลายคู่เริ่มจากทัพอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยที่แพ้การหน่วงจุดโทษให้กับปารากวัย3ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ส่งผลให้เยอรมันยุติเส้นทางเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายนอกจากนี้ยังถือเป็นความพ่ายแพ้ในการนูจุดโทษในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ50ปีนับตั้งแต่แพ้เช็กโกสโลวาเกีย3ประตูต่อ5ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปี1976และยังเป็นการแพ้การนูจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วยส่วนปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนซึ่งจะลงสนามในคืนนี้ส่วนอีกคู่ที่ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์พาจุดโทษให้กับโมร็อกโก2ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ตกรอบ32ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายขณะที่โมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่5กรกฎาคมนี้ด้านทีมชาติญี่ปุ่นแม้ในเกมนี้จะขึ้นนำทีมชาติบราซิลไปก่อนแต่ทัพแซมบ้าอาศัยประสบการณ์และความเก๋าพลิกกลับมาชนะได้2ประตูต่อ1โดยบราซิลจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโกติวัวหรือนอร์เวย์ในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนซามูไรบลูยุติเส้นทางในบอลโลกหนนี้ไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายสำหรับคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนามอีก3คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา0นาฬิกาฝรั่งเศสพบสวีเดนเวลา4นาฬิกาและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ8จากไทยเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ2ธาริตาหงยกมือวางอันดับ2เฉือนชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย 2-1 เซต 4-6 6-1 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียม

0: แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายร่วมกันคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจาก11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ IIHF ร่วมกับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการลีกระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานลีกฮอกกี้น้ำแข็งในเอเชียโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก IIHF แคนาดาและเยอรมนีมาถ่ายทอดความรู้พร้อมผู้แทนจาก14ประเทศในเอเชียเข้าร่วม27คนนายวันชนะเกษมสรรณ์อยุธยาผู้จัดการฝ่ายพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งภูมิภาคเอเชียระบุว่า IIHFมุ่งพัฒนาระบบลีกให้ได้มาตรฐานสากลเพราะเชื่อว่าลีกที่เข้มแข็งจะช่วยลดระดับทีมชาติควบคู่กับการจัดการแข่งขันให้เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งขนาดสนามรูปแบบการแข่งขันและการฝึกทักษะการปะทะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีนานาชาติพร้อมเสนอให้ไทยพัฒนาลีกชิงแชมป์ประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนถึงโอเพ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาในอนาคตนายจิรพันธ์สัจยากรผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสพร้อมด้วยดร.เนศไซวงอุปราชกรรมการผู้จัดการบริษัทชูดอิฐจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิทิเอชั่นบายร่วมฤดีราชพฤกษ์ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยมีโรงเรียนชั้นนำร่วมแข่งขันมากมายอาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเทรลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอัสสัมชัญธนบุรีศรีสุวิทย์เบญจมะราชานุสรณ์สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเซนต์ดอมินิกส่วนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีทีมสตาร์ทอัพและทีมชูสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ชูดอีสปอร์ตฮับปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน
4: ที่ลืมบ่อย บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2:30 ถึง 3:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังพวกเราทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับไปเรื่องดีๆสักนิดนึงครับเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ทำกิจการเกี่ยวกับกุ้งนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของการจำหน่ายราคาของกุ้งสดนะครับไปยังต่างประเทศทางด้านจังหวัดเชียงใหม่เองมีการเชิญชวนนะครับช็อปกุ้งสดคุณภาพดีจากฟาร์มโดยจัดจำหน่ายในราคาพิเศษเพียงกิโลกรัมละ200 บาทก็ถือว่าเป็นการเปิดรับออเดอร์นะครับเปิดรับเป็นพรีออเดอร์นะครับเป็นการสั่งจองล่วงหน้านะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทางด้านนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับร่วมอุดหนุนกุ้งขาวแวนนาไม้สดใหม่คุณภาพดีส่งตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงในจังหวัดฉะเชิงเทราภายใต้กิจกรรมคาราวานตลาดค้ากุ้งคาราวานตลาดสินค้ากุ้งซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่พี่น้องเกษตรกรเจ้าของฟาร์มกุ้งนั่นเองนะครับคนที่ทำกุ้งนะฮะซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับกับกิจกรรมของการจองกุ้งนะถือเป็นการพรีออเดอร์นะจองล่วงหน้านะครับซึ่งกุ้งขาวแวนนาไม้ที่มาจำหน่ายนะครับเป็นกุ้งสดจากฟาร์มที่ไม่แช่แข็งนะครับขนาด41-45 ตัวต่อกิโลกรัมนะครับบรรจุถุงถุงละ1 กิโลกรัมในราคาพิเศษเพียง200 บาทเท่านั้นจากราคาในท้องตลาดเนี่ยอาจจะสูงถึง250-260 บาทต่อกิโลกรัมก็ถือว่าถูกลงไปกว่า 20% เลยทีเดียวนะครับโดยประชาชนสามารถที่จะสั่งจองล่วงหน้าหรือว่าพรีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผ่านทาง QR Code ที่มีการประชาสัมพันธ์นะครับไว้นะครับทางด้านของเพจ Facebook ของสวทเชียงใหม่ก็มีนะครับทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับที่ได้แปะลิงก์โค้ดไว้ให้นะครับกำหนดการจำหน่ายกุ้งนะครับหลังจากที่มีการพรีออเดอร์แล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3 รอบนะครับรวมปริมาณสินค้าตลอดโครงการในรวมทั้งหมดก็ตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 กิโลกรัมนะครับจำหน่ายครั้งแรกก็วันที่30มิถุนายนครับแล้วก็วันที่3กรกฎาคมนะครับ9โมงเป็นต้นไปนะครับยาวไปถึงตอนเที่ยงเลยนะครับบริเวณด้านหน้าโรงอาหารสารกลางจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าตลาดนัดเกษตรกรนั่นเองครั้งที่2นี่เป็นช่วงเดือนเป็นช่วงวันที่22ถึง24กรกฎาคมนะครับเวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงเหมือนกันนะครับ 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณตลาดดอกไม้หน้าบริษัทนิ่มซีเสียงจำกัดสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็ครั้งที่3ช่วงวันที่6ถึง8สิงหาคม2569เวลา 16:00 น.ว่า 4:00 น.ยาวไปจนถึง 1:00 น.ณขวงสันกำแพงนะครับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้านะครับสามารถเลือกรับสินค้าได้ตามวันและสถานที่กำหนดก็กำหนดไว้3ครั้งอย่างที่บอกไปนะครับลดระยะเวลาการรอคอยคิวพร้อมกับรับรหัสยืนยันการรับสินค้าทางอีเมลหลังชำระเงินทางนี้สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0531126590ในวันและเวลาราชการหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับเบอร์มือถือได้ที่0821125491และ0895222989ครับก็ถือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลสดใหม่คุณภาพดีจากแหล่งผลิตโดยตรงในราคาที่คุ้มค่าจำนวนจำกัดด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับร่วมสั่งจองแล้วก็เลือกกุ้งขาวแวนดาไมสดจากฟาร์มได้ตามวันและเวลาที่กำหนดนะครับเอาละครับไปติดตามหัวข้อข่าววันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนแนวคิด Nature Positive ฟื้นฟูธรรมชาติสร้างความยั่งยืนผ่านกลไก PES ชุมชนบ้านหัวเราอำเภอแม่แตงสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และ DEPA ร่วมจัดโครงการยกระดับ SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ด้วย AI มุ่งเป้าลดต้นทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ในภาคท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอุทยานแห่งชาติขุนขานจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวชมถ้ำหลวงแม่สาบฉายาถ้ำสีรุ้งหลังปิดปรับปรุงนาน3เดือนพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปครับสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
2: พวกคอนแล้วพวกคอนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่ครับเคลื่อนแนวคิด Nature Positive ฟื้นฟูธรรมชาติสร้างความยั่งยืนผ่านกลไก PES ชุมชนบ้านหัวเราอำเภอแม่แตงที่ชุมชนบ้านหัวเราตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ภายใต้แนวคิด Nature Positive ฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของคนและระบบนิเวศซึ่งจัดโดยมูลนิธิรักไทยและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลผ่านกลไกการตอบแทนคุณระบบนิเวศซึ่งเป็นแนวทางที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศมีส่วนร่วมสนับสนุนผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ระบบนิเวศสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมได้อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับพื้นที่บ้านหัวเราถือเป็นพื้นที่สำคัญของระบบนิเวศต้นน้ำแม่แตงมีบทบาทในการกักเก็บน้ำรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าและดูแลคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภครวมถึงสนับสนุนภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภายในกิจกรรมมีการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศเช่นการสร้างฝายชะลอน้ำการปลูกต้นไม้และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศรักษาความหลากหลายทางชีวภาพลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้กับคนในชุมชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเป็นรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิตทั้งป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงบริการจากธรรมชาติที่สนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ ัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศการใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลและฟื้นฟูธรรมชาติทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งให้ธรรมชาติมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าการลดผลกระทบเพียงอย่างเดียวผ่านการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและชุมชนเพื่อร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติและส่งต่อทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนไปต่อกันที่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และ DEPA ร่วมกันจัดโครงการยกระดับ SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชียงใหม่ด้วย AI มุ่งเป้าลดต้นทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ในภาคท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
5: สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบนจัดโครงการพัฒนาทักษะ AI สำหรับผู้ประกอบการครั้งแรกในระดับจังหวัดที่โรงแรมอโมราท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านการท่องเที่ยวการบริการอาหารสุขภาพสินค้าท้องถิ่นและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดแต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น AI จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการวิเคราะห์ลูกค้าวางแผนการตลาดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ลดงานซ้ำซ้อนและพัฒนาการบริการให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นด้านนางสิริรัตน์สิริสถิติจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าหัวใจของโครงการนี้คือการทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้เพียงแค่รู้จัก AI แต่สามารถใช้ AI ได้จริงและนำกลับไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ทันทีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้คือก้าวแรกของการสร้างระบบนิเวศ SME ดิจิทัลที่แข็งแกร่งในภาคเหนือทั้งนี้โครงการมุ่งเน้นผู้ประกอบการและแรงงานใน4กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ธุรกิจผลิตอาหารและสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวธุรกิจผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจท่องเที่ยวที่พักและค้าปลีกรวมถึงธุรกิจบริการโดยรับผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น200รายจากผู้เข้าอบรมทั้งหมดจะมีการคัดเลือก20รายที่มีศักยภาพสูงเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนา AI Blueprint และรับการโคชชิ่งจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแบบแนวทางการประยุกต์ใช้ AI ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของตนเองโดยตรง
1: ปิดท้ายกันที่อุทยานแห่งชาติขุนขานจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวชมถ้ำหลวงแม่สาบฉายาถ้ำสีรุ้งหลังปิดปรับปรุงนาน3เดือนพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนายทวีวัฒน์แดงมณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนขานตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวชมความงดงามของถ้ำหลวงแม่สาบซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติขุนขานภายหลังการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เป็นระยะเวลารวม3เดือนพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปถ้ำหลวงแม่สาบเป็นถ้ำหินปูนที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาตินานหลายล้านปีโดดเด่นด้วยหินงอกหินย้อยและผนังถ้ำที่มีสีสันจากแร่ธาตุธรรมชาติจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ภายใต้ฉายาถ้ำสีรุ้งซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและหาชมได้ยากที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยในปีนี้ได้มีการปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกครอบคลุมทั้งการเทพื้นคอนกรีตบริเวณลานจอดรถปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งก่อสร้างทางเดินและพื้นพิมพ์ลายภายในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวโดยยังคงความกลมกลืนกับธรรมชาติสำหรับพื้นที่ถ้ำหลวงแม่สาบแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยวออกเป็น4โถงแต่ละโถงมีความงดงามและเอกลักษณ์แตกต่างกันไปได้แก่โถงที่1ถ้ำสายรุ้งจุดเด่นคือผนังถ้ำแถบสีปรากฏการทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุในชั้นหินทำให้เกิดริ้วสีแดงน้ำตา าลเหลืองขาวและเทาเรียงตัวคล้ายสีรุ้งอย่างสวยงามตามธรรมชาติโถงที่2ถ้ำอุโบสถเป็นโถงขนาดใหญ่ที่มีปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติเปิดรับแสงอาทิตย์ส่องลงมายังพื้นถ้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้บรรยากาศภายในโปร่งโล่งและงดงามอีกทั้งยังประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลโถงที่3ถ้ำมรกตโดดเด่นด้วยผนังถ้ำและก้อนหินที่ปรากฏเฉดสีเขียวคล้ายมรกตซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของแร่ธาตุในชั้นหินกับพืชเซลล์เดียวมอสและสาหร่ายถ้ำที่เจริญเติบโตในบริเวณที่มีความชื้นและแสงที่เหมาะสมจนเกิดเป็นริ้วสีเขียวอันงดงามและโถงที่4ถ้ำเพชรมีจุดเด่นคือหินงอกหินย้อยและผลึกแร่ธรรมชาติที่เปล่งประกายระยิบระยับเมื่อกระทบกับแสงคล้ายประกายเพชรสะท้อนถึงความมหัศจรรย์ของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ใช้เวลาสั่งสมนับล้านปีทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อุทยานแห่งชาติขุนขานอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่โทร0520004100หรือ0819929430นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
0: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
5: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันนี้จะพาไปอู้จ่ากันในพื้นที่ของอำเภอสารปีเจ้าไปปากระปี้พองพันกันทวงอปมช.ของอำเภอสารปีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
6: สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าเจ้านางพองพันกันทวงนะเจ้าอปมช.อำเภอสารปีนะเจ้าวันนี้จะมาขอเสนอข่าวในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะเจ้า
5: เจ้า
6: เจ้าสำหรับช่วงนี้กับฝนฝนค่ะช่วงไปนะเจ้าชาวบ้านก็เดือดร้อนกับเรื่องลำไยนะเจ้าลำไยกำลังออกหน่วยจัดดีแล้วก็ขาดฝนไปนะเจ้า
5: เจ้า
6: เจ้าแล้วก็เห็นเรื่องนึงนะเจ้าก
5: ็
6: มีการรณรงค์นะเจ้าให้ลดออก
5: เจ้า
6: หลังจากช่วงที่แล้วนี่ผ่านมานี้ฝนตกหนักนะเจ้าแล้วก็ตั้งอสมนะเจ้าอาสาสมัครจากหมู่บ้านจากสาธารณสุขนะเจ้าก็ได้รณรงค์กันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะเจ้าด้วยกันคว่ำกระโล่งกระลานะเจ้าใบไม้หรือว่าก๊อกกระติกนะเจ้า
5: ต่าง
6: ซอกต่างมุมนะเจ้าก็เป็นการรณรงค์ไปในพื้นที่นะเจ้า
5: เจ้านอกเหนือจากไข้เลือดออกแล้วเจ้าเรื่องของไข้หวัดใหญ่โควิดในส่วนของสารปีตอนนี้มีการดำเนินการอย่างไรพ่องเจ้า
6: เรื่องไข้หวัดใหญ่นะเจ้ามีการลงทะเบียนนะเจ้ามีการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนไปแล้วนะเจ้าประเดี๋ยวนี้ก็เริ่มรณรงค์ของเรื่องของป้นท้องว่าอย่างโรคพีอาร์วีกับค่ะเน
5: า
6: ะในสตรีนะเจ้ากำลังรณรงค์กันอยู่ประเดี๋ยวนี้ก็ลงรับลงทะเบียนก็ฉีดฟรีนะเจ้าที่รปสดใกล้บ้านเจ้า
5: HPV นะเจ้าเรื่องของ
6: โรคแ
5: ม่กระเจ้า
6: ใช่ใช่ใช่นั่นเจ้า
5: เจ้าเนาะมีเรื่องของ HPV เรื่องของไข้เลือดออกนะเจ้าแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เนาะเจ้านอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเรื่องของพืชผลทางการเกษตรตะกี้เฮาอู้การเรื่องของมะลำไยเนาะบอกว่าตอนนี้น้ำน้อยตอนนี้ได้มีการแก้ไขจะได้พ่องเจ้า
6: อ๋อตอนนี้ทางชมรมน้องพ่อน้องว่ากลุ่มเกษตรกรลำไยนะเจ้าซ
5: ึ่
6: งอำเภอสารปีก็อยู่ประธานอยู่ที่ตำบลชมพูนะเจ้าก็ได้ประสานงานในเรื่องขอทางรัฐบาลช่วยประกันราคาลำไยนะเจ้าซึ่งก็นี่ก็ยังหารือกันอยู่นะเจ้าซึ่งตอนแรกนะเจ้าทางเจ้าสวนลำไยก็เห็นว่าราคาดีนะเจ้าจากที่เปิ้นลงโซเชียลมานะเจ้าตั้ง40กว่าบาทเนี่ยมาเดี๋ยวนี้ของสลับปีเหลือ36บาท 2A นะเจ้าสำหรับลำไยรุ่งร่วงเจ้า
5: เจ้าก็ตอนนี้เริ่มออกสู่ตลาดแล้วแม่นก็เจ้าสำหรับลำไย
6: เริ่มมาแล้วนะเจ้า
5: เริ่มมาแล้วนะเจ้านอกเหนือจากเจ้านอกเหนือจากลำไยแล้วมีพืชผลทางการเกษตรตัวอื่นก็เจ้าที่ตอนนี้กำลังจะออกสู่ตลาดก็ว่ากำลังเริ่มปลูกกันอยู่ตอนนี้เจ้า
6: อ๋อกำลังที่มันออกสู่ตลาดมาเดี๋ยวนี้ก็มีพริกแต่นะเจ้าวิชิโนสวนเฮานะเจ้า มาเดือนนี้ตอนแรกก็ราคาจะดีนะเจ้ากิโลละ80-100 บาทตอนนี้ราคา40 บาทแต่เจ้าก็ราคาก็ลดลงนะเจ้า
5: ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หรือว่าเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มีการเยียวยาเป็นจะไรพ่องเจ้า
6: ในเรื่องนี้เนาะก็ส่วนใหญ่แล้วก็แฮปปี้กันไปนะเจ้าสำหรับราษฎรหรือว่าประชาชนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
5: เจ้า
6: ที่ได้เดือนละ1,000 บาทนั่นก็โอเคได้ช่วยเหลือก้นไปได้นักนะเจ้าสำหรับโครงการที่มาใหม่ๆนะเจ้าอันนี้โดยเป็นตัวแทนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะเจ้าเรื่องที่กำลังลงมาก็คือไทยช่วยไทยนะ
5: เจ
6: ้
5: า
6: เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับดอกเบี้ยนะเจ้าซึ่งรัฐบาลจะได้ช่วยลงมาสำหรับทองตำบลหนองแฝกก็ได้หารือกันนะเจ้าก็จะมีก้นน้องว่าปัญหาข้อตกลงนะเจ้าว่าเราจะได้ร่วมกันอย่างไรและจะได้ต้องแจ้งให้สมาชิกทุกท่านในตำบลในของแต่ละหมู่ทราบนะเจ้าว่าจะต้องเยียวยาเป็นอย่างไรเจ้า
5: เจ้านอกจากเรื่องที่เฮาอู้การมีเพิ่มเติมกับเจ้าในช่วงท้ายนี้เจ้า
6: ก็ได้ด้วยความห่วงใยนะเจ้าจากอปมช.อำเภอสระบุรีก็ขอความห่วงใยไปจากพี่น้องทุกอำเภอนะเจ้าทั้งจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปูนนะเจ้าเกี่ยวกับช่วงนี้ก็กลัวโรคไข้เลือดออกระบาดนะเจ้า
5: เจ้าน
6: ะเจ้า
5: เจ้าอันนี้ขอบคุณจัดนักเลยเจ้า
6: เจ้าจัดน้ำหอมพันกระทะวงนะเจ้าอปมช.อำเภอสระบุรีรายงานข่าวเจ้าขอบคุณเจ้า
5: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
6: สวัสดีเจ้าน
5: ี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอสารปีเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากกันในช่วงของรอบรวดหัวเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพุธจะพาไปอู้จากกันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้า
1: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และกลุ่ม EEC ยอมยุติการชุมนุมหลังเจรจากับรัฐบาลได้สำเร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเจรจากลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้สำเร็จเตรียมยุติการชุมนุมวันพรุ่งนี
8: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch และกลุ่ม EECว่าที่ประชุมมีมติยุติการนำร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกลุ่ม SEC Watch โดยมีแกนนำของแต่ละฝ่ายเข้ามาทำงานเพื่อให้การประสานงานคล่องตัวพร้อมยืนยันข้อกฎหมายที่จะนำมาศึกษาใน SEC นั้นจะไม่นำรูปแบบของ EEC มาใช้เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีความแตกต่างกันด้านนายประสิทธิชัยหนูนวลแกนนำ SEC Watch ได้เรียกร้องให้ชะลอโครงการ Land Bridge ออกไปก่อนเพื่อรอผลการศึกษา90วันจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ Land Bridge ที่มีนายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการทบทวนเรื่องการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาอยู่ในเขต EEC ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมจนยอมยุติการชุมนุมในวันพรุ่งนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะจัดรถอำนวยความสะดวกกลับถึงภูมิลำเนานันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับลดงบประมาณจังหวัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนย้ำมุ่งกระจายอำนาจจัดสรรเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
9: นายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณร้อยละ80-90มักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงรัฐบาลจึงวางกติกาใหม่โดยกำหนดให้งบจังหวัดมุ่งเน้นไปที่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ขณะที่แนวทางการกระจายอำนาจที่ถูกต้องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยตรงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดโดยปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปกระจายเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาลตำบลอย่างทั่วถึงปฏิพลสถพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ปรับหลักเกณฑ์ย้ายครูผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พร้อมรับมอบทุนพัฒนาอาหารกลางวันคุณภาพ
10: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ในวันนี้ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ในไตรมาสที่3พบว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดสพท.บางแห่งยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจึงได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมกันนี้ในการประชุมครั้งนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนจากธนาคารออมสินในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2569ซึ่งเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน100ทุนรวมมูลค่า5ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์มและออร์แกนิกฟาร์มสำหรับผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่นักเรียนเจรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
7: ้อวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: กลับมา อีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังการประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุฟเฟ่ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
13: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

มาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 90

ปีแล้วนะครับผ่านครึ่งปีมาแล้วนะวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่ครึ่งปีหลังเร็วจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้โอ้จะโชคดีหลายอย่างนะแฟนรายการของเอียวสุรชัยจะสู่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล นะพูดยังไม่ถูกเลยจะถูกหรือเปล่าเนี่ยขอให้ถูกก็แล้วกันเนาะวันพรุ่งนี้แฟนรายการของเอียวสุรชัยจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยหลายๆคนจะได้ใช้คนละครึ่งไม่ใช่สิไทยช่วยไทยพลัสแหมก็มันหมดมานานแล้วเนาะหมดตั้งแต่กลางเดือนแล้วเนี่ยจำไม่ค่อยได้ครับวันพรุ่งนี้ค่อยเริ่มจำกันใหม่ไทยช่วยไทยพลัสนะครับนะรัฐบาลก็ได้สนับสนุนได้อุดหนุนเงินนะครับมาช่วยในการจับจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับรออีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวจะข้ามวันละนะครับวันพรุ่งนี้6โมงเช้าก็ได้ใช้สิทธิ์กันแล้วนะฮะวันนี้เช่นเคยครับมีหลากหลายเรื่องที่มาพูดมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเอาเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะก็มีฝนตกโปรยๆลงมาในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้ดอยสุเทพเนี่ยนะครับเชิงดอยแถวๆนี้ก็มีฝนตกลงมาและมีเมฆมากนะครับอากาศก็ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนสายๆเนี่ยตอนฝนยังไม่ตกนะมันร้อนอบอ้าวน่าดูเลยนะครับภาคเหนือของเรามีฝนเพิ่มขึ้นครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือครับรวมถึงประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักฝนที่มันอาจจะตกสะสมในหลายๆพื้นที่นะครับดินอุ้มน้ำไว้มากแล้วเหมือนกันนะบางพื้นที่ก็มีฝนตกโดยตลอดนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ที่ลุ่มด้วยนะครับภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาแพร่แล้วก็น่านฟังดีๆเนี่ยตกทุกจังหวัดเลยเนาะร้อยละ60เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้สถานีแผ่นดินไหวเชียงใหม่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการสรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยในวันนี้นะครับในช่วงเวลา 11:30 น.นะครับที่ตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เกิดแผ่นดินไหวนะครับขนาดเล็กนะครับ 1.9 นะครับ 1.9 จำนวน1ครั้งด้วยกันนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะรู้สึกสั่นไหวเล็กน้อยหรือว่าอาจจะรู้สึกเวียนศีรษะนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้รับรู้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กๆนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดมาคุยกันอีกหลากหลายเรื่องราววันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ได้ฟังแต่ว่าให้ฟังเพลงกันก่อนดีกว่าเพลิดเพลินผ่อนคลายจิตใจที่เอียวสุรชัยนำมาฝากนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับกลิ่นอายของความเป็นคนเมืองหรือว่าเมืองเหนือบ้านเราเนี่ยต้องช่วยกันอนุรักษ์นะครับต้องช่วยกันสืบสานกันต่อไปนะละทิ้งไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษของเรารวมไปถึงการผลักดันให้เชียงใหม่ของเราก้าวเข้าไปสู่เมืองมรดกโลกนะครับเมืองมรดกโลกที่มีชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผู้คนก็อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่อยู่ในเขตเมืองเก่านี่แหละครับลงตัวอยู่กันอย่างสมดุล นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันฟื้นฟูดูแลนะครับสภาพบ้านเมืองของเราครับเพราะว่าเดือนสิงหาคมนี้ทางไอโคมอสนะครับเขาจะมาคล้ายๆว่าตรวจประเมินเนี่ยนะครับ 3-8 สิงหาคมเพราะฉะนั้นในตอนนี้หลากหลายภาคส่วนก็เร่งไม้เร่งมือในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของเรานะครับให้งามหูงามตาเราก็ต้องช่วยกันดูแลแก้ไขนะครับในตอนนี้เขาฝากประชาสัมพันธ์กันนะมาย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับในพื้นที่บริเวณรอบคูเมืองนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบสิ่งสำคัญทั้ง 7-8 แห่งเนี่ยนะครับที่ไหนไม่งามหูไม่งามตาเนี่ยนะบางทีมีสเปรย์มีสีมาขีดมาพ่นมาเขียนเนี่ยนะครับตอนนี้ครับทีมจิตอาสาของเราครับทีมจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่แหละเขาจะไปช่วยกันในการทาสีทับให้มันดีให้มันสวยประตูม้วนประตูบ้านรั้วบ้านกำแพงบ้านกำแพงเมืองกำแพงวัดวาอารามต่างๆนะครับจุดไหนที่ไม่สวยไม่งามเนี่ยนะสามารถที่จะแจ้งได้ที่สภาเมืองเชียงใหม่นะครับเผื่อว่ามีจิตอาสาแล้วก็มีอุปกรณ์มีสีต่างๆเขาจะได้ไปช่วยทาลบให้มันดูสวยงามสะอาดตานะครับฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้30มิถุนายนหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะยามค่ำคืนในลักษณะนี้หลายที่หลายแห่งมีฝนตกนะครับพอฝนตกแบบนี้ก็อากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ นะนอนหลับพักผ่อนค่อยสบายก่อนนิดนึงนะแต่บางคนก็ติดแอร์มากนะแม้ว่าอากาศเย็นก็ต้องเปิดแอร์เนี่ยนะครับถ้าลดได้ก็จะดีนะครับท่านผู้ฟังครับช่วยประหยัดสตุ้งสตังของเราด้วยนะครับบ้านเราฝนยังตกต่อเนื่องนะครับตกหนักหลายพื้นที่ที่เขาเตือนกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็บอกว่าพื้นที่ที่มีฝนตกหนักๆที่อาจจะเกิดฝนตกหนักเช่นภาคเหนือของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่แม่ฮ่องสอนตากแล้วก็จังหวัดน่านนะครับแม่ฮ่องสอนตากแล้วก็จังหวัดน่านเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงวันสองวันนี้ก็อาจจะมีฝนตกเป็นพิเศษหน่อยนะฮะท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้โหเขานำกุ้งมาขายนะกุ้งคุณภาพดีหวานๆนะสดๆใหม่ๆเลยนะครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านบุญลือธรรมธารานุรักษ์ก็ได้เชิญชวนมาซื้อกุ้งสดคุณภาพดีจากฟาร์มนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะเราได้ช่วยเกษตรกรครับเขาเอากุ้งมาขายในราคาถูกนะแอบกระซิบนิดนึงนะครับว่าเมื่อเช้านี้เอี่ยวสุรชัยแล้วก็น้องๆทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปทำข่าวด้วยนะครับไปเผยแพร่โปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่โอ้ใจดีครับเอากุ้งมาให้ชิมด้วยนะครับเอามา1ลังนะครับไม่รู้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ใน1ลังเนี่ยนะครับแต่ก็ทานกันทั้งสำนักงานเลยอ่ะพอได้มาเนี่ยนะครับก็เอามาต้มนะมาต้มแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเนื้อมันแน่นมันหวานนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเอี่ยวสุรชัยจะซื้อกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอร่อยจริงๆแล้วก็คุ้มค่านะครับอยากจะเชิญชวนชาวเชียงใหม่นะครับร่วมอุดหนุนกุ้งขาวแวนนามายสดใหม่คุณภาพดีส่งตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับภายใต้กิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นนะครับนำกุ้งสด
มาขายในจังหวัดต่างๆนะครับที่เชียงใหม่เราก็มีหลายจุดนะเมื่อเช้านี้มาขายที่บริเวณโรงอาหารนะครับแถวๆหน้าโรงอาหารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับที่มาเนี่ยนะครับเป็นกุ้งแช่น้ำแข็งนะไม่ได้แช่แข็งนะแช่น้ำแข็งให้มันดูสดๆใหม่ๆขนาดประมาณสัก41-45ตัวต่อกิโลกรัมนะครับใส่ถุงถุงละ1กิโลกรัมราคาพิเศษ200บาทถ้าไปซื้อในตลาดทั่วไปเนี่ยอาจจะ250-260ต่อกิโลกรัมนะครับก็ถือว่าถูกๆนะครับที่ศาลากลางเนี่ยนะครับจะมาขายอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่3กรกฎาคมครับตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงวันนะครับส่วนครั้งที่2ครับครั้งที่2ในช่วงวันที่22-24กรกฎาคมที่ตลาดดอกไม้หน้าบริษัทนิ่มซีเสงนะครับแถวๆซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยนะแล้วก็ครั้งที่3วันที่6-8สิงหาคมนะครับบ่าย4โมงถึง1ทุ่มนะครับที่บริเวณขวงสันกำแพงนะฮะรับรองเลยสดสะอาดนะครับมันหวานเนื้อมันแน่นจริงๆนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0531126590 0531126590ถึง60นะครับจะเป็นร้านขายอาหารหรือว่าจะซื้อไปทำอาหารทานที่บ้านเองก็แล้วแต่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับเชิญชวนกันนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก่อนนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับแหมวันนี้ได้เห็นภาพนะครับจากเชียงใหม่นิวส์นะเขานำภาพของบริเวณขวงประตูท่าแพเนี่ยมาโพสต์นะครับโอ้โหดูโล่งดูสะอาดหูสะอาดตาจริงๆนะครับไร้มาเฟียแล้วก็ฝูงนกพิราบครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างจริงจังทั้งการป้องปรามแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ให้กลับมาเป็นแลนด์มาร์คให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับในเขตใกล้เมืองนะมาถ่ายภาพสวยงามนะครับสะอาดหูสะอาดตาอันนี้ก็ยกย่องชื่นชมเลยนะครับเจ้าหน้าที่จริงๆก็ควรจะทำตั้งนานแล้วเนาะโอ้ไม่ต้องปล่อยให้พี่น้องชาวบ้านบ่นหรอกเนาะก็ดีละได้ช่วยกันนะครับทำคนละไม้คนละมือเพื่อเมืองเชียงใหม่ของเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชีวิตต่อไปนะครับรวมด้วยช่วยกันนะท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้ที่ชุมชนบ้านหัวเราตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องนะครับได้เปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการตอบแทนคุณระบบนิเวศนะครับฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของคนและระบบนิเวศนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิรักไทยแล้วก็สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชีวภาพองค์การมหาชนก็มีหลากหลายภาคส่วนนะครับเข้าไปร่วมรวมถึงผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็สร้างความร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราต้องดูแลระบบนิเวศดูแลสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมไงนะฮะถึงเวลาเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพื่อที่จะได้มีสิ่งดีๆทั้งป่าไม้ทั้งแหล่งน้ำนะครับทั้งความสมบูรณ์ต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเราหวังประโยชน์อย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูแลไม่ตอบแทนคุณของสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศเนี่ยนะครับมันก็จะเสื่อมโทรมลงทุกที่ทุกทีแหละนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับเขาสร้างฝายชะลอน้ำมีการปลูกต้นไม้แล้วก็กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งเมื่อเช้านี้น้องๆทีมข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ตามไปที่นู่นเลยป่าแปะแม่แตงนะครับก็นำเสนอข่าวก็จะได้นำออกมาทางทีวีทางวิทยุเอี่ยวสุรชัยก็มาเล่าให้ได้ฟังแบบนี้เนาะหลายรายการก็คงจะได้หยิบยกนำมาประชาสัมพันธ์กันต่อไปนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยครับ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

0: ท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับเอี่ยวสุรชัยมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังยามค่ำคืนนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะนำเอาเรื่องดีๆมาพูดมาเล่านะครับแต่บางครั้งบางทีมันก็ต้องมีบางเรื่องที่มาพูดเล่าเพื่อเตือนนะครับเผื่อว่าจะได้ระวังมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้มีข่าวครับขออนุญาตหยิบยกจากเชียงใหม่นิวส์ก็แล้วกันนะครับมีข่าวครับว่าจับครูนะครับที่ลวงเด็กไปล่วงละเมิดทางเพศนะครับทางด้านคุณปวีณาก็มีการประสานกับผู้การตำรวจเชียงใหม่นะครับจับครูที่ลวงเด็กวัย12ปีไปล่วงละเมิดนานเกือบปีเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นถึงครูดีเด่นครูชำนาญการพิเศษนะลวงเด็กหญิงวัย12ปีนักเรียนชั้นม.2เนี่ยนะครับโอ้โหนะทั้งในห้องฝ่ายปกครองทั้งบ้านพักครูในโรงเรียนทั้งรถยนต์ส่วนตัวครูนะครับแล้วมีการบังคับส่งคลิปโป๊เปลือยจนเด็กเครียดคิดสั้นจะฆ่าตัวตายน่าสงสารมากนะครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามสืบสาวราวเรื่องกันต่อไปนะครับล่าสุดเนี่ยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีคำสั่งให้ครูที่ก่อเหตุเนี่ยให้ออกไว้ก่อนนะครับพร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วนะครับโอ้โหครูวัย41ปีนะครับโรงเรียนดังในจังหวัดเชียงใหม่ล่อลวงนักเรียนหญิงม.2นะจนเด็กเครียดซึมเศร้านะแล้วก็คิดสั้นจะฆ่าตัวตายเนี่ยเอาเรื่องไปปรึกษาเพื่อนแล้วก็แชร์เรื่องราวในโซเชียลจนอื้อฉาวย่ากับแม่รู้เรื่องนะครับก็พาเขาแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรฝางนะครูก็กลัวความผิดนะครับให้เพื่อนโทรมาหาแม่จะขอเคลียร์แล้วก็จะให้สจ.เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยแต่แม่ก็ไม่ยอมนะฮะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกลัวจะไม่ปลอดภัยจึงรีบพาลูกสาวเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปร้องทุกข์ที่มูลนิธิปวีณาเพื่อที่จะช่วยให้ตำรวจเนี่ยออกหมายจับครูฝ่ายปกครองแล้วก็ควบคุมตัวส่งสารฝากขังแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะก็ได้มีคำสั่งให้ครูที่ก่อเหตุออกจากราชการไว้ก่อนนะครับทางด้านผอ.ศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการครับได้มาประชุมร่วมรับทราบปัญหากับญาติแล้วก็แม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายนะที่มูลนิธิปวีณาเพื่อหาทางช่วยเหลือนะฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็ย้ายโรงเรียนครับตอนนี้นะครับตำรวจก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานไปขอศาลออกหมายจับครูฝ่ายปกครองที่ก่อเหตุในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน15ปีพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็พาเด็กไปเพื่อการอนาจารและได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวนพร้อมคุมตัวส่งฝากขังศาลแล้ววันนี้นะครับโดยตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวแล้วก็ศาลไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าเกรงจะหลบหนีแล้วก็อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานผู้ต้องหาจึงถูกนำตัวคุมขังในเรือนจำทันทีนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังลูกด้วยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็ลำบากเลยนะแม่ก็แยกไปมีครอบครัวใหม่น้องอยู่กับพ่อพ่อก็ต้องทำงานนะฮะก็อาจจะห่างเหินจากการดูแลลูกๆหลานเนี่ยต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับถือว่าข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะโอ้โหครูเนี่ยเป็นถึงครูดีเด่นนะข้าราชการระดับสูงและชำนาญการพิเศษเนี่ยแต่ก็ยังมาทำตัวในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับคนแบบนี้ก็ต้องลงโทษให้หนักเลยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงก็เพราะให้ได้ฟังกันด้วยครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับฟังเพลงเพราะๆเพลินๆนะครับย้ำค่ำคืนแบบนี้ขอให้ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับเอาฝากความห่วงใยนิดนึงนะช่วงนี้เนี่ยเด็กๆในโรงเรียนนะครับพูดก็พูดเถอะเนาะมีคนเป็นโควิดนะเราก็เป็นไข้หวัดใหญ่กันเยอะนะฮะแล้วก็ติดกันเนี่ยเหมือนสาวน้อยของเอี่ยวสุรชัยเนี่ยนะครับก็ติดโควิดมาตอนนี้ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะฮะป้องกันกันไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาติดคนอื่นอีกนะฮะท่านผู้ฟังครับแล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะฮะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเด็กๆลูกๆหลานๆด้วยนะครับไปที่ไหนมาไหนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับอย่างน้อยก็ป้องกันไข้หวัดป้องกันไวรัสต่างๆได้นะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดประชุมนะครับเรื่องของการเชิญชวนพี่น้องประชาชนกลุ่มอาชีพแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่ต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เนี่ยได้เข้าร่วมในโครงการเศรษฐกิจชุมชนซึ่งก็เป็นโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับโดยต้องเป็นกลุ่มอาชีพนะเป็นกลุ่มอาชีพเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับปลอดดอกเบี้ยแล้วก็สามารถที่จะผ่อนชำระไปเรื่อยๆนะครับในระยะเวลานานสูงสุดใน5ปีไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะแล้วก็วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาก็แจ้งผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆแล้วนะที่อบต.นะครับที่เทศบาลที่ว่าการอำเภอเนี่ยนะครับใครสนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับในโครงการนี้นะครับที่พื้นที่ของท่านนะอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาซะแล้วนะครับเอี่ยวสุรชัยขอตัวไปพักกันก่อนนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตอน 3:00 นนะครับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีเรือสัญชาติไทยจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว
8: กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่และจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานงานและติดตามสถานการณ์ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมยังทรงตัวพร้อมกำหนดปัจจัยสำคัญ4ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
9: นางสาวปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม2569ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในสภาวะทรงตัวโดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากรายรับในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.79 ต่อปีและค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นซึ่งแนวโน้มในระยะต่อไปการบริโภคภาคเอกชนยังคงถูกกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในส่วนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังซื้อของกลุ่มประชาชนได้ทั้งนี้ธปท.ได้กำหนดปัจจัยสำคัญ4ประการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปได้แก่ผลกระทบค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าของสหรัฐมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐและพัฒนาการของปรากฏการณ์เอลนีโญปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ฝ ่ายค้านตั้งข้อสังเกตงบโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 26,000 ล้านบาทพบพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยตั้งข้อสังเกตต่อโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาทซึ่งพบปัญหาความไม่คุ้มค่าทิศทางนโยบายที่ขาดความชัดเจนและไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะข้อพิรุธในเงื่อนไข TOR ที่อาจเข้าข่ายกีดกันการแข่งขันจนนำไปสู่การผูกขาดโดยเครือข่ายบริษัทกลุ่มเดียวกันที่ชนะการประกวดราคาถึง7โครงการพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังอย่างเข้มข้นก่อนพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อป้องกันการทุจริตเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและปกป้องผลประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชนปิดท้ายที่ผู้ค้าน้ำมันบริษัทบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มพรีเมียมทั้งแก๊สโซฮอลและดีเซลลง5บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Oh I Say เป็นเพลงที่ออกไปทางแจ๊สค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขณะแปรพระราชฐานประทับที่วังไกลกังวลหัวหินปี2498นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายคลามเพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยค่ะผู้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์โอไอเซโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21และเกิดขึ้นในปี2498ผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชท่านผู้ฟังคะวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็จะเป็นแผ่นคลั่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้ปลาสุนัขสีแดงค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์พื้นพิษอมาตยกุลเขียนเอาไว้ว่าประมาณปี2495ถึง2498ก็เป็นช่วงที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์โดยสมบูรณ์แล้วนะคะนำเพลงไปบันทึกแผ่นเสียงโดยใช้วงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเปลี่ยนจากตราโคลัมเบียมาเป็นตราสุนัขสีแดงมีทั้งดนตรีสากลและแบบสังคีตสัมพันธ์คุณหมอพุนพิษบอกว่าแผ่นเสียงชุดนี้คือกรมประชาสัมพันธ์ตราสุนัขสีแดงเนี่ยเสียงดีมากแล้วก็มีการถ่ายลงเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยนี่เป็นการบันทึกแผ่นครั้งที่5ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะฟังเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์เพลงแรกชีวามาลาต่อด้วยไซซีสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่สามสุดสงวนโดยคุณวินัยจุลบุษปะคุณสุรัตน์ปุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

บันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะจะสังเกตว่าในการบันทึกครั้งนี้คุณวินัยจะมีผลงานมากทีเดียวฟังอีก3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ทิพยกลินร่วมกันแต่งต่อด้วยจำปาทองผลงานของคุณยอดยิ่งสุวรรณครทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเอื้องไพรวิสุรัตน์ทุกขเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวชสุนทรจามอน

คราวนี้มาเป็นเสียงของสุนทรภรณ์บ้างค่ะเป็นเพลงคู่เพลงแรกคือรวงทิพย์สุนทรภรณ์กับคุณชวลีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อข้องจิตโดยสุนทรภรณ์กับคุณภูนศรีค่ะคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรเพลงที่3นี่เป็นเพลงที่อยู่กันคนละหน้าค่ะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเมืองฟ้าอีกหน้าหนึ่งคือเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีและสุนทรภรณ์ขับร้องนำ

ุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะเซเลเมาต่อได้เสียงคุณวรนุชในเพลงนางครวนสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่สามคือรักบางใบคุณจะอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

คุณมัณฑนาบุรกุลบันทึกแผ่นกับวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงเมื่อท่านลาออกไปแล้วนะคะในตอนนั้นตั้งใจที่จะบันทึก10เพลงค่ะแต่ได้เพียง3เพลงเพราะว่ากำลังแพ้ท้องแล้วก็เวลาหมดซะก่อนก็เลยเหลือแต่เพลงที่บันทึกไว้นั้นก็คือลาแล้วจามจุรีงอนแต่งงามและอาลัยลาเราก็จะฟังลาแล้วจามจุรีครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการไม่ใช่การมุ่งเน้นใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้น
8: นายภาระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 630,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 690,000 ล้านบาทในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่ต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นถึง 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินคงคลังมาใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่ต้องตั้งไว้สูงถึง 71,400 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระต่องบประมาณที่สูงมากและกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงสำหรับประเด็นค่ารักษาพยาบาลค่าราชการรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหนึ่งในแนวทางที่กำลังพิจารณาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการทั้งประเทศราว3ล้านคนซึ่งอาจใช้งบประมาณเพียง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทอันจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวได้อีกหลายหมื่นล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลัง3ฝ่ายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่
9: นายสุปิยันแดมวะเลงในอำเภอสุไหงโกลกมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังพลอสชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมูลนิธิเรื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกสักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับในการซ้อมครั้งนี้เป็นการจำลอง องสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกโลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการทำงานรวมถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเต็มพิกัดเตรียมลงสนามพบทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อีก2คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร
10: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบสวีเดนเวลา 4:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะได้วิลเลียมซาลิบาที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งคิริยานเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอพร้อมลงสนามส่วนทัพไวกิ้งเกมนี้จะไม่มีไอซักเฮียนกองหลังตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งแอนโทนีอีแลงกาอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์เยอร์เคเรสยาซินอายารีและลูคัสเบิร์กวาลพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 0:00 นและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่30มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุภฤกษ์ธรรมฤดีเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยไม่ทำลายไทยเป็นผลงานของวงกลมโฆษณาการนะคะคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ค่ะ

ั่นคือเพลงไทยไม่ทำลายไทยคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการต่อด้วยเพลงพุทธบูชาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะคุณนภาหวังในธรรมขับร้องเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการชื่อเพลงพุทธบูชาค่ะคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเราจะฟังเพลงจากการขับร้องของนักร้องท่านละ3เพลงเริ่มด้วยเสียงของคุณสวีปกาพันธ์บ้านทรายทองครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อได้บ้านของเราผลงานของนิรัญชราและบ้านนาทั้งสามเพลงนี้คุณสวีปกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

นั่นคือเสียงของคุณเซาลีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับคน3เพลงนะคะเพลงแรกคนเพลงนี้คุณเกษมมิลินทจินดาและคุณสุรพลโทนวณิชศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่2คนอาภัพผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะ

ลงที่3คนเดียวในดวงใจคำร้องเป็นของทิพย์ประภาทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ3เพลงจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้นักร้องฝ่ายหญิงอีกคนหนึ่งที่เราจะฟัง3เพลงคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะเพลงแรกมารรักบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2498ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูมงคลอมาตยกุลเพลงที่2มารชีวิตครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมาตยกุลร่วมกันประพันธ์และมารที่3ก็คือมารหัวใจคุณวริษาเสวตลักษณ์ขับร้องไว้ก่อนเมื่อปี2484แต่คุณรดาศรีวรนันท์นำมาขับร้องใหม่ในปี2515ค่ะฟังทั้ง3เพลงเลยนะคะเริ่มได้มารรัก

คุณธานินทร์อินทรเทพบ้างค่ะร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรักเอาไว้ฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเพลงแรกรักเอ่ยผลงานของเกษมชื่นประดิษฐ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำด้วยต่อได้รักซ้อนรักคุณจงรักจันทร์คณาเป็นผู้แต่งและรักสำรองผลงานของนนปิยาค่ะ3เพลงจากการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

เราฟังเพลงจากนักร้องต่างๆกันมากมายก็ย่อมไม่ขาดคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติแน่นอนที่เราจะฟังเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2508ค่ะตอนนั้นคุณชรินทร์มีรายการทางโทรทัศน์ชื่อชรินทร์โชว์ก็เลยไปขอให้ครูแก้วและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติประพันธ์เพลงที่ใช้สำหรับเป็นเพลงนำรายการนะคะทั้งสองท่านก็เลยแต่งเพลงให้ใช้ชื่อเพลงว่าจากดวงใจเป็นเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนวันนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินบุษกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ิตโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุ่นร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนานำเสนอช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงมาอธิบายทำความเข้าใจก่อนที่ไปถึงจุดนั้นก็ให้ทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญพรหมวิหารทั้งสี่พรหมวิหารหมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่ให้คนอื่นนั้นได้ประสบความสุขความสำเร็จพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับมารดาที่คลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาอยู่กับลูกคนนั้นดังนั้นในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่เมตตาให้ตัวเองคือขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาขอให้มารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องและคนทั้งหลายขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดขอให้อารักขาเทวดาภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับกรุณาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างขอให้สรรพสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายสัตว์บุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมดทั้งหญิงและชายพระอริยเจ้าทั้งหลายและอนาริยชนผู้ยังไม่หลุดพ้นเหล่ามนุษย์และอมนุษย์เทวดาและเปรตทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดมารดาทนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนฉันใด
เธอพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางอันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญขออย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยขออย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยขออย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงจัดการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างการใช้งานรวมถึงที่จะนำมาทำให้ดูด้วยว่าแต่ละอย่างที่ว่าไปนั้นทำยังไงปฏิบัติยังไงในชีวิตประจำวันเพราะว่านั่นคือหน้าที่ของท่านในความที่เป็นภควาคือจริงๆแล้วทำงานด้านนี้มาตลอดจึงได้เรียกตำแหน่งว่าเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมโดยทำความเข้าใจในทั้งเหล่าสาวกพราหมณ์ก็ระบดีบุคคลธรรมดาราชามหากษัตริย์จนถึงเทพพรหมเทวดาก็ให้ได้ความรู้นี้ไปโดยความรู้เหล่านี้ท่านผู้ฟังพอมีการบัญญัติแต่งตั้งแล้วเราสาวกในสมัยนั้นก็พากันจำมาจำมาจากรุ่นสู่รุ่นมีการจดบันทึกรวบรวมเรียบเรียงคำสอนเหล่านั้นตกทอดจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็นำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในตุวันพุธจึงนำเรื่องของแม่บทธรรมะในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทซึ่งหัวข้อแม่บทธรรมะเหล่านี้ก็เป็นข้ออยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายบ้างอยู่ในส่วนของมัชฌิมานิกายบ้างหรือสังยุตตานิกายต่างๆเสร็จแล้วก็มาอธิบายท่านผู้ฟังซึ่งรูปแบบการอธิบายนั้นก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราได้นะท่านฟังการแปลบางอย่างการทำความเข้าใจในบางประเด็นมันจึงจะต้องแบบว่ามีการคิดนิดหนึ่งเพราะถ้าลำพังเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจตามตัวหนังสือเลยเนี่ยบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปไงท่านผู้ฟังคำนี้ในสมัยนั้นเป็นบริบทอย่างหนึ่งแต่ทุกวันนี้มันมาเป็นบริบทอีกอย่างหนึ่งจึงต้องมีการทำความเข้าใจทั้งบริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงในบริบทสองสมัยนี้เป็นอย่างไรที่คำสอนที่เป็นอากาลิโกคืออยู่เหนือกาลเวลานี่มันถึงจะเข้ากันกับกาลเวลาได้คำว่าอยู่เหนือกาลเวลานะทุกฝั่งที่เป็นอากาลิโกนี่คือมันไม่ประกอบด้วยการหมายความว่าจะในสมัยนั้นหรือสมัยนี้มันก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นเรื่องของโบราณแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้ว irrelevant แล้วแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราอยู่ผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจเรายังมีนี่อยู่มันก็ยังมีนั่นอยู่นั่นแหละเกี่ยวข้องกันแต่เราจะเข้าใจไหมตนเองซึ่งในทุกบทพุทธมุฟังข้าพเจ้าก็พยายามจะไปทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้วันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเป็นคำถามที่ชงมาโดยพราหมณ์ชื่อชานุโสนีซึ่งพราหมณ์นี่เขาก็มักจะเป็นผู้ที่ชอบโต้วาทะเป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ชอบไปคุยกับนักปราชญ์บัณฑิตชานุโสนีพราหมณ์นี่เป็นหนึ่งใน
คนที่มักจะไปคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆในเรื่องนั้นเรื่องนี้พระสูตรนี้มาในอังคุตรนิกายหมวดที่มี6ข้อมีธรรมะ6ประการโดยชานุสนิปรามดูฟังได้ไปถามพระพุทธเจ้าถึงหัวข้อ5ประการของบุคคล6ประเภทบุคคล6ประเภทเนี้ยเขาอะไรในธรรมะ5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทนี้ก่อนมาฟังบุคคล6ประเภทนั้นก็คือเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายคนที่มีเชื้อเจ้ามีอำนาจวาสนามีบารมีเนี่ยนี่คือประเภทที่1ก็เรียกว่าอยู่ในวรรณะกษัตริย์ประเภทที่2นี่ก็คืออยู่ในวรรณะพราหมณ์คนที่เป็นพวกพราหมณ์ที่เขาจะมีหน้าที่เป็นอำมาตย์บ้างเป็นปุโรหิตบ้างเรียนหนังสือบ้างประกอบพิธีกรรมนั่นนี่เนี่ยนี่คือประเภทที่2ประเภทที่3นั่นก็คือคฤหบดีคฤหบดีคือคนที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนทำงานที่เป็นการเกษตรบ้างการค้าขายบ้างคฤหบดีบางคนก็รับราชการก็มีแต่ว่าไม่ใช่ข้าราชการทหารล่ะแต่ว่าเป็นทางธุรกิจหรือไม่ก็ทางการเกษตรหรือไม่ก็ทางด้านศิลปะอันใดอันหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับอาชีพหน้าที่การงานของเขานี่คือประเภทที่3บุคคลประเภทที่4นะคือเรื่องของสตรีผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงนี่ก็จะมีหน้าที่ลักษณะเฉพาะในสมัยนั้นก็คืออยู่ครองเรือนดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องครัวเรือนเรื่องการเลี้ยงดูบุตรธิดานี่คือในสมัยนั้นและบุคคลประเภทที่5คือโจรแล้วโจรนี่ก็หมายถึงคนที่จะเพ่งเล็งเอาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นบุคคลประเภทที่5และบุคคลประเภทที่6นั้นคือสมณะหมายถึงผู้ที่ประพฤติธรรมผู้ที่คิดจะหลุดพ้นแล้วเป็นนักบวชทำไมชานุสนิปรามถึงได้ไปอยากจะรู้เรื่องราวของคนทั้ง6ประเภทนี้เพราะว่าเขาเป็นพราหมณ์ไงผู้ฟังเขาเป็นพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจเรื่องผู้คนว่าคนนี้แบบนี้เขาต้องการอะไรอย่างนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมสำหรับบุคคลเหล่านั้นเช่นพิธีขึ้นครองราชนี่โอ้ยชาวบ้านทั่วไปจะมาทำได้ไงใช่ปะล่ะก็ต้องเฉพาะกษัตริย์เป็นพิธีกรรมเฉพาะกษัตริย์ของเกณฑ์พราหมณ์ก็ต้องเข้าใจว่ากษัตริย์นี่เป็นยังไงจะมาลายนี่ก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าชาวบ้านก็สนใจเรื่องการค้าขายเอาการค้าขายไงถึงจะขายดีเราก็ต้องสนใจข้อนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมที่จะตอบโจทย์กับบุคคลเหล่านั้นหรือว่าผู้หญิงเวลาตั้งครรภ์แล้วก็ปรารถนาที่ว่าทำไงจะให้ครรภ์บริหารออกมาดีไม่แพ้ท้องลูกในครรภ์นั้นปลอดภัยก็ต้องมีพิธีกรรมก่อนคลอดพอคลอดออกมาแล้วจะทำไงให้ลูกไม่ป่วยไข้ก็ต้องมีพิธีกรรมไหนจะโกนจูกไหนจะตั้งชื่อไหนจะทำนั่นทำนี่โอ้หลายอย่างจิปาถะเขาก็ต้องเข้าใจไงบางทีโจรนะโจรก็มาพึ่งพราหมณ์เหมือนกันให้ทำพิธีกรรมนั่นนี่การบูชายัญต่างๆก็มีพราหมณ์บางประเภทที่จะต้องไปเข้ากับพวกโจรเป็นที่ปรึกษาให้ก็มีเพราะฉะนั้นชานุสนิพราหมณ์ก็จึงมักจะสนใจอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้จึงไปถามพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านอยู่ที่วัดเชตวันก็ไปแล้วก็ถามในประเด็น5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้วประเด็น5ประการคืออะไรข้อแรกคือเรื่องของความประสงค์ว่ามีอัธยาศัยที่อยากจะได้อะไรในทั้ง6ประเภทนี้นะบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ท่านมีอัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมอะไรมีอัธยาศัยที่จะเพ่งเล็งไปในทางไหนพูดง่ายๆก็คืออยากได้อะไรนั่นแหละประสงค์ความต้องการนี้ก็จึงเป็นธรรมะประการแรก
ติชานุสโสนิปรามเขาถามถึงในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ว่าอยากได้อะไรนี่ก็ข้อที่1ธรรมประการที่2ที่พระพุทธเจ้าได้แจกแจงคือความนิยมนิยมนี่หมายถึงจิตของบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เขาจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยหมายความว่าไอ้ที่เราแบบว่าต้องการจริงๆอ่ะคือเมื่อสักครู่นี้ใช่ป่ะล่ะคือความประสงค์ว่าฉันอยากได้อันนี้แต่ว่าถึงแม้ว่าอยากจะได้อันนั้นก็จริงอ่ะแต่มันก็ยังจะต้องพลิกไปคิดเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างนี่คือความนิยมตรงนี้ล่ะว่าจิตนั้นจะเที่ยวไปคิดไปในเรื่องใดนั่นจะเรียกว่านิยมนิยมะหมายถึงการที่ว่าที่เที่ยวไปของจิตว่าจิตเนี่ยได้ที่เที่ยวอย่างนี้อย่างนี้ข้อที่3คือความมั่นใจมั่นใจในที่นี้หมายถึงอะไรเป็นฐานที่ตั้งคือถ้าเรายืนอยู่บนพื้นที่มีความมั่นคงเขาก็จะเกิดความมั่นใจอะไรที่จะเป็นที่ตั้งให้เกิดความมั่นใจในที่นี้ก็จะหมายรวมถึงการเอาเป็นที่พึ่งด้วยนะคือคุณมีอะไรเป็นที่พึ่งที่จะให้เกิดความมั่นใจนั่นเองนี่คือธรรมะประการที่3และธรรมะประการที่4นั้นคือการโหยหาที่ว่าแสวงหาแสวงหาเนี่ยหาข้อแรกอยากได้ข้อแรกเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ที่ว่าจิตมักจะเที่ยวคิดไปเรื่องนี้นิยมนี่ที่จะมาช่วยเสริมและมีความมั่นใจนั่นแหละเป็นที่พึ่งแล้วต้องการอะไรกันแน่ก็พอได้3อย่างข้างหน้าแล้วไอ้นี่แหละคือที่ต้องการจริงๆอยู่ตรงนี้แล้วไอ้ที่ว่าต้องการได้มาแล้วเนี่ยมันจะจบที่ไหนจบที่ไหนนี่คือข้อที่5ท่านผู้ฟังมีอะไรเป็นที่สุดข้อที่4เมื่อสักครู่นี้ท่านใช้คำว่าอภินิเวสาส่วนที่ว่ามีที่สุดนี่คือปริโยสนาคือรู้ว่าโอเคนี่คือฉันจบละฉันได้หาข้อที่1คิดอยู่เรื่อยในข้อที่2ใช้ข้อที่3เป็นที่พึ่งเพื่อจะให้ได้ข้อที่4ได้ข้อที่4แล้วรู้ได้ไงว่าได้แล้วจบแล้วก็คือตรงข้อที่5ธรรมะ5ประการท่านผู้ฟังในบุคคล6ประเภทเรามาไล่เรียงกันไปท่านผู้ฟังในข้อแรกกษัตริย์คนที่อยู่ในวรรณะกษัตริย์เป็นใหญ่เป็นโตมีคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดมีทรัพย์สินเงินทองมียศตำแหน่งหน้าที่นี่ในข้อแรกความประสงค์อัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมมานั่นก็คือเรื่องของโภคทรัพย์ต้องมีเงินข้อที่2ที่ว่าเป็นที่เที่ยวไปของจิตมันจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญาในข้อที่2ต้องมีอันที่3นี้เป็นที่พึ่งนั่นคือมีความมั่นใจในข้อนี้ท่านก็ยกเรื่องของกำลังกำลังในที่นี้หมายถึงทั้งกำลังกายและกำลังทหารด้วยกำลังกายนี่คือส่วนที่เป็นภายในกำลังทหารนี่คือส่วนที่เป็นภายนอกเอามี3อย่างนี้มีไปทำไมข้อที่4นี่คือความต้องการไง3อย่างเนี้ยเงินทองคือเรื่องที่จะเพ่งเล็งเอาสะสมให้ได้แล้วก็ปัญญาคือจุดที่จะคิดถึงอยู่เรื่อยจุดที่จะนิยมจิตนี่จะไปทางนั้นแสวงหาอยู่แต่ไม่ใช่เอาเรื่องหลักเรื่องหลักนี่คือเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องเงินทองเราก็ต้องมีที่พึ่งและเสริมสร้างที่พึ่งของตัวเองให้มั่นคงนั่นคือกำลังทั้งกำลังภายในคือร่างกายของตนทั้งกำลังภายนอกคือกำลังทหารเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เคยดูหนังพวกจักรวงหรือหนังกำลังภายในจีนอย่างนี้แล้วก็มักจะพูดถึงเรื่องยาบำรุงให้กษัตริย์มีสุขภาพแข็งแรงนี่คือข้อที่3 3ประการนี้รวมกันต้องการอะไรกันแน่ในข้อที่4นี่คือความต้องการได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินความยิ่งใหญ่ทั้งแผ่นดินนี่คือต้องการเอ้ามีแล้วยังไง
คือถ้าเรามีความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินกว่าแกบ้านฉันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเอาคุณก็ยิ่งใหญ่อยู่คุณเป็นเจ้าของที่เจ้าของอะไรใช่ไหมแต่ว่าเป็นกษัตริย์นี่คือทั้งแผ่นดินมันไม่ใช่แค่ที่ดินเฉยๆเป็นคนด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้ถึงความเป็นยิ่งใหญ่นี่ก็ต้องสามารถให้อิสริยยศได้แล้วก็จึงมีอิสริยยศเนี่ยเป็นที่สุดคือสามอย่างแรกนะเป็นที่ต้องรวมๆมาได้มาเป็นเหตุเพื่อให้ได้ข้อที่สี่นั่นคือความต้องการได้ข้อที่สี่มาแล้วจะรู้ได้ไงว่าโอเคฉันสำเร็จแล้วก็มาดูข้อที่ห้าคือความเป็นใหญ่สำหรับพระราชานั้นรวบรวมสามประการแรกคือโอกทรัพย์ปัญญากำลังกายกำลังฐานเพื่อได้ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีอิสริยยศคือความเป็นใหญ่ที่จะประทานให้คนนั้นคนนี้ได้นี่คือถึงความเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนั่นคือบุคคลประเภทที่หนึ่งบุคคลประเภทที่สองคือพรามจานุโสนีพรามก็ถามในธรรมะห้าประการนี้คนที่เป็นพรามนี่เขายังไงในธรรมะห้าประการนี้ประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรสามอย่างนี้รวมกันแล้วเพื่อต้องการอะไรกันแน่แล้วต้องการทำอันนั้นไปแล้วมันจะจบลงยังไงที่ไหนอันดับแรกพราหมณ์นี่ก็ประสงค์โภคทรัพย์เหมือนกันก็คืออยากได้เงินเหมือนกันประการที่สองที่เที่ยวไปของจิตมักจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญาแต่เครื่องมือที่เขาใช้เป็นที่พึ่งนั้นไม่เหมือนกันสำหรับพราหมณ์นั้นก็จะมีความมั่นใจในมนกษัตริย์นั้นต้องมั่นใจ

เรื่องบูชาต่างๆก็ทำพิธีกรรมไงการทำบูชายัญจึงเป็นลักษณะที่เน้นพิธีกรรมซะมากในขณะที่การให้ทานนี้จะเน้นผู้ให้ผู้รับแล้วก็ของแต่ส่วนการบูชายัญที่ก็เป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์ที่เขาจะทำเขาก็รวบรวม3อย่างเนี่ยมาทำหลักๆ ก็ต้องมีมนต์ละคำกล่าวละคำอวยพรละคำกล่าวคำอวยพรเรื่องแบบบทสวดนั่นนี่นี่คือพวกมนต์เลยเป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์โดยตรงเขาต้องแบบว่ามาศึกษาทำอันนี้ให้เป็นที่พึ่งเลยเป็นลักษณะของพราหมณ์ทำไมนี่รวม3อย่างเข้าโภคทรัพย์ปัญญามนต์เพื่อทำกิจกรรมที่เรียกการบูชายัญเป็นพิธีกรรมต่างๆทำไปทำไมเอ้าต้องการสูงสุดเลยนี่คือพรหมโลกมีพรหมโลกเป็นที่สุดเป็นประโยชน์สารมันจะจบตรงนี้ถือว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จแล้วได้ไปอยู่กับพรหมถัดมาบุคคลประเภทที่3ดูฟังคือเรื่องนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ดูฟังได้ฟังรวมทั้งหมดก่อนเนาะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ความหมายทางด้านบทเพียรชนะอย่างที่เราอธิบายกันไปผิวเผินมันก็ยังมีความหมายทางด้านลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพิ่มเติมแตกต่างออกไปอีกบุคคลประเภทที่3คือคฤหบดีคฤหบดีคือคนที่ครองเรือนตัวไปใช่ไหมประสงค์อะไรอยากได้อะไรเหมือนกันกับทั้งกษัตริย์เหมือนกันกับทั้งพราหมณ์คืออยากได้โภคทรัพย์แสวงหาเนี่ยคือแสวงหาโภคทรัพย์ที่แสวงหาโภคทรัพย์นั้นจิตที่จะคิดไปจะใช้อะไรยังไงก็ใช้ปัญญาคือนิยมปัญญาจิตเนี่ยมักจะคิดไปเที่ยวไปเพื่อที่จะให้ได้ปัญญาเห็นไหมสามบุคคลประเภทแรกในฟังนะเหมือนกันในธรรมะ2ประการแรกกษัตริย์พราหมณ์ก็ดับดีมีความเหมือนกันในความประสงค์และความนิยมคือประสงค์โภคทรัพย์และนิยมปัญญาหมายถึงที่ฉันเกิดมาฉันจะรวบรวมเอาเนี่ยคือเงินในขณะที่ฉันต้องการเงินฉันก็คิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นที่เที่ยวไปของจิตคือนิยมปัญญาเหมือนกัน2อย่างในขณะที่ทางกฤหบดีที่อยู่ครองเรือนต้องทำงานนั่นนี่ก็ใช้เครื่องมือแตกต่างกันถ้ากษัตริย์ใช้กำลังทหารใช่ไหมใช้กำลังกายภายในภายนอกพราหมณ์นี่ใช้เรื่องของมนต์มีมนต์เป็นฐานที่ตั้งมีมนต์เป็นที่พึ่งส่วนคฤหบดีนั้นต้องมั่นใจในการงานศิลปะของตนคือวิชาชีพของตนคุณเป็นอะไรอ่ะหมอเขาก็ต้องมั่นใจในความรู้ของหมอเป็นพยาบาลก็ต้องมีความมั่นใจเอาความรู้ทางพยาบาลใช้เป็นที่พึ่งเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีเป็นคนค้าขายเป็นนักธุรกิจเป็นคนเขียนโปรแกรมเป็นเว็บเดเวลลอปเปอร์พัฒนาเรื่อง AI หรือเป็นพนักงานก่อสร้างเป็นพนักงานกวาดถนนเป็นพนักงานทำอะไรก็แล้วแต่จะทำบริษัทตัวเองหรือมีเจ้านายทำงานให้คนอื่นต้องมีศิลปะพวกนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นศิลปะหมายถึงทักษะวิชาชีพของเรานั่นเองทักษะวิชาชีพของคฤหบดีนี่คุณต้องมั่นใจในข้อนี้ศิลปะนี่ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่การวาดเขียนการวาดภาพนะแต่หมายถึงวิชาชีพของเราซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็อธิบายไปหลายรอบแล้วในส่วนที่เป็นสมาอาชีวะคือในส่วนของเรื่องสัมมาอาชีวะเนี่ยจะกินความกว้างกว่าเรื่องของศิลปะเพราะว่ารวมถึงแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยคือไม่มีศิลปะในการที่จะทำงานด้านใดๆแต่ก็สามารถมีสัมมาอาชีวะได้แต่ในธรรมะที่ชื่อว่าคติยสูตรเรื่องของความมั่นใจที่ใช้เป็นที่พึ่งสำหรับคฤหบดีนั้นหมายเจาะจงเรื่องการงานเท่านั้นถ้าคนที่ไม่มีทักษะในการงานอะไรเลยก็คือคุณก็ไม่มีที่พึ่งในที่นี้เช่นคนที่เป็นแม่บ้านนะแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนี่จะไม่ได้มาจัดอยู่ในบุคคลประเภทที่3

แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่บ้านแล้วฉันก็ขายของออนไลน์ด้วยนะทักษะการขายอันนี้จัดอยู่ในข้อที่3นี้ก็คือต้องมีทักษะในการทำธุรกิจทั้งการสต็อกของการขายการปิดดีลการส่งของการจัดการนั่นนี่โปรโมชั่นอันนี้เป็นทักษะนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็ต้องมีความมั่นใจหมายถึงใช้เป็นที่พึ่งได้ในข้อที่3ของบุคคลประเภทที่3คือคฤหบดีคือศิลปะนั่นเอง3อย่างที่ว่าเนี่ยมีแล้วทำไมเพื่ออะไรต้องการอะไรกันแน่มีโภคทรัพย์มีปัญญามีศิลปะทักษะในการทำงานของฉันเอาก็เพื่อทำงานไงให้มันมีงานทำการงานนี่จึงเป็นที่หวังเราสมมติคุณมีทักษะการขายจะขายของก็หวังเงินใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องมีปัญญาในการที่จะคิดนึกอ่านว่าจะขายอะไรราคาเท่าไรคู่แข่งว่ายังไงจะมีโปรโมชั่นอย่างไรแล้วปรากฏว่าจะทำแล้วขายไม่ได้เท่าการงานมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่มีงานก็ต้องขายให้ได้ไงถ้าคุณเป็นนักออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสินค้าออกแบบเว็บไซต์การงานก็คือการออกแบบคุณต้องไปออกแบบศิลปะนั้นถึงจะได้มาใช้งานถึงจะได้เงินมาได้หรือการทำการเกษตรหรือการค้าขายอาชีพเป็นหมอพยาบาลนักคำนวณพวกนี้คุณมีศิลปะเหล่านี้แล้วก็หวังเอาการงานคือมีงานทำมีธุรกิจมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมการงานตรงนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการมันคือธรรมะประการที่สี่ทำงานไปทำไมก็หวังให้งานมันจบคือไม่ต้องทำงานแล้วเอาเลยต้องการทำงานหรือไม่ต้องการทำงานแน่ต้องการสิแต่ว่าทำแล้วก็หวังให้งานมันจบขายของสิแล้วก็หวังว่าจะต้องขายได้ตามยอดหรือเริ่มโปรเจกต์สิเริ่มโปรเจกต์แล้วมันก็ต้องมีจุดจบเพื่อให้โปรเจกต์มีงานออกมานี่คือเป็นที่สุดว่าให้งานนั้นน่ะมันสำเร็จมันจบได้ซึ่งฟังดูเหมือนย้อนแย้งนะทุกฟังแล้วคุณต้องการหรือไม่ต้องการกันแน่คือต้องการให้มันมีแล้วก็ต้องการให้มันจบเพราะถ้าจะให้มันจบก็ไม่ต้องทำตั้งแต่แรกไม่ใช่เพราะว่ามีศิลปะเป็นที่พึ่งไงจึงต้องการทำเราต้องการทำให้มันจบด้วยนี่คือประการที่5มีการงานที่สุดจบเป็นที่สุดสำหรับบุคคลประเภทที่3คือคฤหบดีชนุชนิพรามก็ถามถึงแล้วถ้าสตรีล่ะหมายถึงผู้หญิงหญิงที่ต้องอยู่ครองเรือนจะต้องแต่งงานเป็นแม่บ้านนี่บทในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นทีนี้ต้องฟังลองฟังเปรียบเทียบนะว่าถ้าผู้หญิงสมัยนี้ออกไปทำงานก็จะต้องจัดเข้าอยู่ในส่วนของคฤหบดีหรือถ้าผู้ชายสมัยนี้เกิดอยู่บ้านก็มีนะประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศฝ่ายหญิงหาเลี้ยงครอบครัวฝ่ายชายอยู่บ้านก็มีหรือว่าถ้าเป็น LGBTQ ล่ะหญิงทั้งคู่หรือชายทั้งคู่แต่ถ้าส่งคนไปทำงานก็เรียกเป็นคฤหบดีแต่ถ้ามีใครอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานชนิดที่ว่าต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวเอาก็อีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็เป็นสตรีในที่นี้แล้วถ้าบอกว่าจ้างแล้วถ้าเราจ้างคนมาทำงานบ้านเช่นจ้างคนมาเป็นแม่ครัวพ่อครัวจ้างคนมาทำความสะอาดการจ้างคนที่รับจ้างก็เป็นคฤหบดีเหมือนกันแล้วก็ประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในศิลปะมีความต้องการงานแล้วก็ให้งานสุดจบเป็นที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้จ้างแต่เป็นคนที่อยู่ในเรือนของเราสตรีในที่นี้ชานุสงนิพรามก็ถามสตรีเนี่ยประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้ทุกฝั่งบอกว่าสตรีนั้นก็ประสงค์บุรุษคือเพศตรงข้ามคือความเป็นคู่ครองเวลาคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะคิดไปเครื่องประดับต่างๆมีความอลังการในที่นี้หมายถึงการแต่งตัวนั่นเองจะคิดว่าจะแต่งตัวยังไงให้มันสวยงามทั้งไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอาภรณ์
เนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องประดับยังรวมถึงผิวพรรณด้วยนะถ้าช่วงนี้อันนี้ฉันต้องโมะหน้าอย่างนี้แต่งหน้าอย่างนี้รองเท้าอย่างนี้ผิวพรรณนี่ต้องทาครีมประเภทนี้แต่งหน้าต้องใช้โทนสีนี้ไปงานนี้เนี่ยจะคิดเรื่องการแต่งตัวให้มันอลังการให้มันแบบดูงามดูดีนี่มักจะคิดไปในเรื่องนี้คือนี่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ว่าเมาหรอกนะท่านฟังนะแต่เราเห็นดูๆเนี่ยพวกขายครีมเราขายน้ำยาไม่ว่าตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้านะคือขายผู้หญิงนี่แหละซะส่วนมากแล้วคือเรื่องสำอางทั้งหมดเรื่องแต่งกายทั้งหมดในอุตสาหกรรมทางด้านคอสเมติกนี่เขาประมาณการเอาไว้แต่ว่า 73% เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วอีก 27% นี่เป็นแค่ของผู้ชายซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือเปลี่ยนแปลงตามอายุด้วยนะยิ่งถ้าอายุน้อยลง18อะไรเงี้ยสัดส่วนของผู้หญิงนี่ยิ่งมากกว่าของผู้ชายแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ 30-70 ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าผู้หญิงก็สนใจเรื่องนี้มากไงสนใจใส่ใจแล้วจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเป็นที่ไปของจิตในท่านจึงเรียกว่านิยมเรื่องประดับเรื่องแต่งหน้าต่างๆเหล่านี้คือสนใจเรื่องพวกนี้ในขณะที่ขรรภบดีสนใจเรื่องปัญญาพราหมณ์กษัตริย์นี่สนใจเรื่องปัญญาสตรีนี่สนใจเรื่องเรื่องประดับเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ทำให้เวลาที่ใช้งานไปก็จะใช้ไปกับพวกนี้ไงท่านผู้ฟังแล้วก็ที่มีความมั่นใจจะใช้อะไรเป็นที่พึ่งให้ตัวเองมีความมั่นใจสำหรับสตรีนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายว่าใช้ลูกนั่นเองโดยเฉพาะยิ่งลูกชายลูกสาวก็ต้องมีด้วยแหละนะในที่นี้ท่านใช้คำว่าบุตรคือลูกมีลูกเป็นที่พึ่งลูกเนี่ยเป็นที่พึ่งทั้งสำหรับความเป็นอยู่ในครัวเรือนที่ว่าจะให้สามีมอบความเป็นใหญ่ให้ก็เอาลูกนั่นแหละมาเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะบำรุงลูกตรงนี้หรือถ้าโตขึ้นไปแล้วแม่ใครจะเลี้ยงดูแม่ล่ะเขาก็พึ่งลูกนี่แหละมีลูกนั่นแหละเป็นที่พึ่งทั้งลูกสาวลูกชายวางเอาเป็นที่พึ่งหมดในภาษาบาลีเนี่ยฟังมันจะมีเพศที่ระบุไว้ในแต่ละคำแต่ละคำละคำก็จะมีเพศคล้ายๆกับของภาษาฝรั่งเศสทีนี้บางครั้งที่เราจะพูดถึงทั้งสองเพศแต่ว่ามีช่องว่างสำหรับคำคำเดียวแล้วก็มักจะใช้คำที่ระบุเป็นเพศชายหมายถึงทั้งสองเพศนั้นแต่เพราะว่าข้อจำกัดของคำที่มีก็จึงระบุแค่เพียงเพศเดียวในที่นี้ก็คือทั้งลูกสาวลูกชายนั่นแหละถ้ามีลูกนี่นะก็หวังพึ่งเอาลูกนี่แหละในขณะที่พราหมณ์ก็หวังพึ่งเอามนต์กษัตริย์นี่หวังพึ่งเอากำลังทหารขรรภบดีนี่หวังพึ่งเอาศิลปะความรู้หน้าที่การงานของตนสตรีนั้นหวังพึ่งลูกตั้งแต่เกิดมาเลยลูกนี่พึ่งได้นะตั้งแต่เกิดนี่เอาเป็นข้ออ้างในการที่จะได้รับการบำรุงเลี้ยงการเลี้ยงดูได้พราหมณ์นี่ก็เอามนต์ของตัวเองพิธีกรรมนี่แหละมาเป็นข้อในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ขรรภบดีก็เอาศิลปะการงานของตัวเองนี่แหละมาใช้ในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูไปทำไมเราต้องการอะไรที่ว่ามีประสงค์บุรุษเน้นการแต่งตัวเรื่องประดับต่างๆมีลูกแล้วหวังความที่ไม่ต้องการมีหญิงอื่นร่วมสามีทุกฝั่งนี่คือต้องการสิ่งนี้ต้องการสิ่งนี้ไปทำไมเขาก็หวังความเป็นใหญ่ในบ้านไงมีความเป็นใหญ่นี่ในบ้านเป็นที่สุดมีความเป็นใหญ่นี่คือท่านใช้คำว่าเป็นแม่เจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนที่จะคอยดูแลสั่งการงานนั่นนี่ในเรือนนี่ฉันสั่งได้หมดตั้งแต่ผัวจนถึงคนใช้บางทีเผลอๆสั่งพ่อผัวแม่ผัวด้วยเราจะไม่คุณทำงานได้เอาหลานมาล่อไงเอาลูกไงเอาหลานเอาลูกเนี่ยมาใช้ในที่นี้หมายถึงเป็นที่พึ่งแล้วเอาก็ต้องมีผู้สืบทอดสกุลต่อไปนี่ฉันก็เป็นคนเลี้ยงดูใช่ไหมล่ะ
คุณปู่นะช่วยทำอันนี้หน่อยคุณย่านะช่วยทำอันนี้หน่อยสั่งได้หมดนะทุกฟังเพราะว่ามีสิ่งนี้เป็นที่สุดไงเธอมีสามอย่างละมีความประสงค์บุรุษก็จึงได้มีลูกมีเครื่องประดับอลังการความสวยงามก็มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดก็สังเกตอันหนึ่งทุกฟังสำหรับสตรีที่มีความเป็นที่สุดนี่คือความเป็นใหญ่เนี่ยนะเหมือนกันกับกษัตริย์เลยนะกษัตริย์เนี่ยมีความเป็นใหญ่คืออิสริยยศเป็นที่สุดใช่ไหมคือสั่งการนั้นนี้ได้ฝ่ายสตรีก็เหมือนกันนะมีการที่จะสามารถสั่งการงานในบ้านของตนเองเนี่ยได้นะเป็นที่สุดนะเออแต่ว่าฝ่ายสามีนะสมมติว่าถ้าสามีทํางานเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมาอยู่ในบ้านแล้วจะไม่ต้องการจะสั่งอะไรแล้วนะคือเธอสั่งการงานให้จบเลยส่วนฉันนี่เป็นพ่อบ้านกลับมาแล้วงานฉันเสร็จแล้วฉันอยากจะอยู่สบายๆมีการงานสำเร็จเป็นที่สุดเนี่ยมันจึงตอบโจทย์กันทุกฝั่งแล้วคนที่เป็นพ่อบ้านไปทำงานนอกบ้านมาใช่ไหมมีศิลปะมีการงานของตัวเองเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งเพื่อมีการงานพอการงานเสร็จแล้วนี่คือฉันไม่ได้จะมาหวังความเป็นใหญ่ในบ้านละในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แต่หวังความเป็นใหญ่ในบ้านแล้วจึงเข้ากันได้ในข้อนี้คนหนึ่งไม่ต้องการเป็นใหญ่อีกคนหนึ่งต้องการเป็นใหญ่เออมันจึงอยู่กันได้คนหนึ่งหวังโภคทรัพย์คนหนึ่งหวังบุรุษเออมันจึงอยู่กันได้ตอบโจทย์กันเพราะสังเกตอีกประการหนึ่งนะทุกฝั่งสำหรับสตรีความเป็นใหญ่นี่เหมือนกันกับของพระราชาพระราชานี่ต้องการความเป็นใหญ่ในประเทศใช่ไหมฝ่ายสตรีต้องการความเป็นใหญ่ในครัวเรือนในบ้านต้องการความเป็นใหญ่เหมือนกันเออจึงทำให้บางทีเราดูเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างเหล่านี้หรือในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะของจีนของประเทศไทยในสมัยไหนก็แล้วแต่จะมีนางสนมเนื้อที่สำหรับบำรุงบำเรอพระราชาอยู่มากนางสนมหมายถึงผู้หญิงนั่นเองแต่ว่าก็จะมีผู้หญิงคนเดียวที่จะเป็นใหญ่หรือเป็นอัครมเหสีแล้วก็จึงเข้ากันได้จนนี้ในข้อมูลตัวเนี้ยข้าพเจ้าอยากให้ทุกฟังคิดเป็นตารางโดยทางด้านซ้ายแต่ละแถวเรียงลงมานี่คือบุคคลทั้ง6ประเภทในทางด้านบนก็คือคุณสมบัติ5ประการนี้มีความประสงค์มีความนิยมมีความมั่นใจมีความต้องการมีอะไรเป็นที่สุดเราจะพบว่าในสามบุคคลประเภทแรกกษัตริย์พราหมณ์ก็ระเบียบมีสองคุณธรรมแรกเหมือนกันคือประสงค์โภคทรัพย์และก็นิยมปัญญาเหมือนกันคืออยากได้เงินทองสนใจเรื่องปัญญาในขณะที่สำหรับสตรีและกษัตริย์จะเหมือนกันในประการสุดท้ายคือความต้องการเป็นที่สุดเนี่ยเหมือนกันเรื่องนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังครั้งหนึ่งส่วนบุคคลประเภทที่5คือโจรชาดุชนิพรามก็ถามถึงเรื่องโจรล่ะแล้วโจรน่ะตะกี้คือทำความเข้าใจในวรรณะหลักๆทั้ง4วรรณะละกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่แพทย์สูตรนี่รวมอยู่ในกระบดีใช่ไหมสตรีแยกมาในข้อที่4แล้วโจรล่ะแล้วโจรอยากได้อะไรสนใจเรื่องไหนและมั่นใจในอะไรมีความต้องการอะไรแล้วความต้องการนั้นจะสูงสุดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าอธิบายดังนี้ว่าโจรเนี่ยหวังเพ่งเล็งต้องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นสนใจในเรื่องของที่ลับตรงไหนจะเป็นลับตรงไหนจะซ่อนได้สนใจเรื่องนี้มีความมั่นใจในศัตราคืออาวุธเครื่องมือที่จะไว้ใช้กู่บังคับแล้วมีความต้องการที่มืดที่จะซ่อนตัวที่จะหลีกเร้นและมีความที่ให้คนอื่นไม่รู้จักตัวเป็นที่สุดข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาไปลักทรัพย์ของคนอื่นเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองมีทรัพย์นี่คือที่สุดตรงนี้ไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงมีกระบวนการการฟอกเงินเนี่ยดูฟังการฟอกเงินเนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้การสนใจนี่หมายถึงการนิยมคือเอาใจใส่คิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยทำให้กระบวนการการฟอกเงินในระหว่างมันมีเทคนิคมากมายตั้งแ
ใช้หวยอ่ะอย่างนี้ก็ได้เป็นการฟอกเงินได้ใช้ธุรกิจเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้การค้าขายเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้พระเครื่องอย่างได้เลยทุกฟังใช้การเล่นหุ้นการเทรดหุ้นเป็นการฟอกเงินก็ได้คือหวังว่าจะมีนะแต่ไม่ต้องการให้คุณรู้ไงคำว่าเล่นลับคำว่ามืดนี่หมายถึงว่ามีนะแต่ไม่ให้ใครรู้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่เงินทองก็ปรารถนาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เงินทองที่ฉันทำเองนะเงินทองของคนอื่นฉันอยากมีแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ความต้องการเนี่ยจึงสนใจเรื่องที่เล่นลับด้วยความต้องการที่ไม่ให้ใครรู้เนี่ยจึงสนใจเรื่องความลี้ลับความเล่นลับความเล่นลับในที่นี้หมายถึงกระบวนการวิธีการต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นปัญญาก็ได้นะแต่เป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงทรัพย์ของผู้อื่นจะบอกว่าเป็นโภคทรัพย์ก็ได้นะแต่เอาของคนอื่นมาไงจริงๆแล้วโจรนี่ก็อยู่ในคราบของกษัตริย์ได้อยู่ในคราบของพราหมณ์ก็ได้อยู่ในคราบของกษัตริย์ก็ได้เพราะว่าเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนโจรนี่จะเอาโภคทรัพย์ไงมาล่ะเหมือนกันกับของกษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์มันมีความประสงค์ด้านนี้แสวงหาด้านนี้แค่พลิกอีกมุมหนึ่งตอนนั้นเองว่าไม่ใช่ฉันทำเองนะแต่ฉันจะเอาของคนอื่นผมก็ทราบเหมือนกันแหละแต่ว่ามองคนละมุมในขณะที่ลึกลับนี่คือไม่อยากให้คุณรู้ใช่ไหมล่ะเว้ยมันจะมีเทคนิคอะไรยังไงก็เอาปัญญาเนี่ยเหมือนกันแต่เป็นปัญญาในลักษณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นปัญญาที่เป็นด้านมืดเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังลองคิดดูดีว่าจะซ่อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะคุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะซ่อนยังไงก็ถึงจะหาไม่เจอต้องใช้ปัญญานะหรือจะฟอกเงินจะใช้เทคนิคยังไงฟอกเงินนี้ให้มันมีที่มาที่ไปบริสุทธิ์ได้คนไม่คิดถึงมันต้องใช้ปัญญานะแล้วความมั่นใจของเขาก็คือศาสตราคืออาวุธซึ่งอาวุธเนี่ยมีได้ทุกรูปแบบตรงฝั่งอย่าจะไปคิดว่าเฉพาะเป็นปืนเป็นมีดเป็นอาวุธใช้ซัดระยะใกล้ระยะไกลไม่ใช่คนที่เป็นโจรเนี่ยจะใช้การแบล็กเมย์คือการแบบว่าข่มขู่เป็นอาวุธก็ได้แต่บางทีใช้การจับเป็นตัวประกันใช้แบบเงื่อนไขบางประการเป็นอาวุธนี่ก็ต้องมั่นใจในการกระทำข้อนี้เพื่อหวังว่าไม่ให้ใครรู้มีอยู่แต่ไม่ให้ใครรู้จะเก็บยังไงนี่คือความต้องการข้อนี้และความต้องการข้อนี้จะสำเร็จได้ก็คือตลอดไปเลยว่าไม่ให้ใครรู้จักเนี่ยไปตลอดไม่ใช่ไม่ให้รู้เฉพาะตอนปล้นหรือไม่ให้รู้เฉพาะตอนเก็บแต่ไม่ให้รู้ทั้งตอนใช้ตอนให้ตอนแบ่งแล้วก็ตอนได้ประโยชน์คือทั้งกระบวนการเนี่ยไม่ต้องการให้ใครรู้ทั้งหมดเลยแต่มีนะมีเงินทองมีบ้านมีสถานะทางสังคมแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าได้มายังไงนี่คือความต้องการก็เป็นที่สุดแบบนี้คือนี่อย่างที่ว่ามันจะตรงข้ามกันกับพระราชากับพราหมณ์กับกษัตริย์แต่เหมือนกันในความที่ว่าตรงข้ามกันแล้วอย่างพระราชานี่มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดใช่ไหมมีอิสริยยศนี่โจรก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความเป็นใหญ่นะแต่ต้องการความที่คนอื่นเขาไม่รู้จักเป็นใหญ่ในดินแดนของตนที่คนอื่นเขาไม่รู้จักดูอย่างพวกมาเฟียดิมาเฟียเนี่ยโอ้เขามีองค์กรลับต่างๆนั่นนี่ระบบนักฆ่าระบบพวกที่จะไปทำงานด้านมืดนี่เขาก็มีตำแหน่งมียศมีอะไรของเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้เพราะฉะนั้นมันจึงเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันนะเงินต้องการอยู่แต่เงินของคนอื่นไม่ได้ทำเองปัญญาต้องการอยู่แต่ไปใช้ในการที่จะให้เกิดความลี้ลับหลีกเร้นให้เกิดคนไม่รู้ความเป็นใหญ่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่เป็นทางด้านมืดนั่นเองนี่คือบุคคลประเภทที่5ส่วนบุคคลประเภทที่6คือสมณะเอาแล้วสมณะล่ะท่านอุสนีปรามถามสมณะนี่เฮ่งเล็งเอาอยากได้เนี่ยคืออยากได้ขันติและโสรจักหมายถึงความอดทนและความสงบเสงี่ยมไม่ได้อยากได้โภคทรัพย์เหมือนกษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์แล้วก็โจรไม่ได้อยากได้บุรุษอื่นเหมือนสตรีแต่อยากได้ขันติโสรจักร
ที่ว่าต้องการกันติโสรจะนั้นแต่ก็สนใจเรื่องของปัญญาด้วยสนใจเรื่องของปัญญาในการที่ว่าจะทำยังไงถึงจะได้อันนี้มาได้กันติและโสรจะเนี่ยจะพิจารณาด้วยปัญญาอย่างไรนี่คือสนใจเรื่องปัญญาจิตมักจะคิดไปสนใจไปเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีความมั่นใจเอาศีลเป็นที่พึ่งมีความมั่นใจในศีลใช้ศีลเป็นที่พึ่งสามอย่างนี้ทำไมมีขันติโสรจาสนใจเรื่องปัญญามีศีลเป็นที่พึ่งนั้นต้องการการไม่มีกิเลสเครื่องกังวลนั่นเองไม่ต้องการให้มันมีอะไรมากวนจิตใจวุ่นวายไม่สงบเนี่ยไม่เอาไม่อยากได้อยากได้ความสงบในภายในความสงบในภายในนี้มันมีที่สุดจบตรงไหนที่คุณแสวงหาขันติโสรจาคือความอดทนความสงบเงียบโดยใช้ศีลเป็นเครื่องมือสนใจเรื่องเอาปัญญามาประกอบด้วยก็ต้องการจิตให้มันสงบไม่มีเครื่องกังวลสุดจบนั้นก็คือตรงนิพพานนั่นเองมีนิพพานเป็นที่สุดจบมีนิพพานเป็นที่สุดจบนั้นก็คือไม่ต้องมามีอะไรมากลับกำเริบอีกอะไอ้ที่ว่ามีต้องการเนี่ยความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยนะบางทีมันกลับกำเริบได้ไงเช่นสำหรับพระเจ้าแผ่นดินแต่บางทีมีความเป็นใหญ่แล้วสั่งการนั่นนี่ได้แล้วเฮ้แต่ว่าบางทีมีหัวเมืองอะไรที่เขาแตกข้อขึ้นมาจะมีการแบ่งแยกดินแดนไปอีกมันกลับกำเริบได้แม้แต่ว่าถ้าเป็นกษัตริย์ชนิดเป็นพระเจ้าจักรวรรดิเลยนะสั่งการได้หมดเนี่ยมันจบจริงๆหรือพราหมณ์สำหรับการบูชายันแม้แต่บูชายันแล้วก็ต้องบูชายันอีกงานนี้แล้วก็ต้องมีพิธีกรรมอื่นอีกแม้แต่ว่าถ้าได้ไปอยู่ในพรหมโลกนี่นะมันใหญ่หมดแล้วนี่มันจบเรื่องนี้ได้จริงๆหรือขณะพอดีคุณทำโปรเจกต์นี้แล้วคุณก็ทำโปรเจกต์นั้นคุณทำการงานนี้แล้วคุณก็ทำการงานนั้นอีกแม้แต่ถ้างานมันจบได้จริงๆนะคือมันจบดีนะสตรีที่ว่ามีความต้องการไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีแม้แต่บางทีคนใช้ในบ้านสามีก็เอาทำเมียซะแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าฉันยังมีความเป็นใหญ่ในบ้านนะมันก็ยังพอคุมได้ไงมันก็ยังมีตรงนี้เป็นที่สุดคนที่เป็นโจรมีเงินทองมียศตำแหน่งนั่นนี่ต้องการไม่ให้ใครเขารู้หรอกว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมได้มาได้ยังไงที่มายังไงแต่ถ้าโดนตามจับได้เนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้าทั้งตลอดชีวิตเลยใครก็จับไม่ได้เลยพวกนี้คือที่สุดเลยนะพระสงฆ์นี้ก็เหมือนกันหนูฟังว่าแม่ที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยจิตใจมันสงบแม่บางทีมันกลับกำเริบได้ไงกลับกำเริบจากเรื่องผัสสะนั้นนี่มากระทบเอาแต่ว่าถ้าอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่พึ่งมีปัญญามาประกอบมีขันติความอดทนมีโสรจะความสงบเสงี่ยมมาใช้งานให้มันมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่แหละคือมันจะไม่กลับกำเริบขึ้นอีกไงท่านผู้ฟังนี่คือเป็นที่สุดของการปฏิบัติในธรรมะทั้ง5ประการนี้ในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เป็นสิ่งที่ชานุสนีพราหมณ์ได้ถามพระพุทธเจ้าได้ตอบในเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือเรื่องของปัญญาท่านผู้ฟังในทั้งหมด6ประเภทบุคคลธรรมะ5ประการ6คูณ5มันได้30ใช่ไหมล่ะในทั้ง30อย่างนี้ถ้าสมมติแต่ละประเภทบุคคลแต่ละประเภทคุณธรรมธรรมะนั้นแตกต่างกันหมดเลยก็30อย่างแต่ในที่นี้มันจะมีเหมือนกันที่มากที่สุดเลยคือเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นความนิยมเป็นความสนใจของทั้งกษัตริย์ของทั้งพราหมณ์ของทั้งคฤหบดีของทั้งสมณะนี่ตรงโดยทั้งบทเรียนชนะเลยนะแล้วจะเอาความหมายให้ตรงด้วยคือโจรนี่ก็สนใจเรื่องปัญญาเหมือนกันนะแต่ใช้ปัญญาในทางลบไงใช้ปัญญาในทางที่จะที่เล่นรับเอาเฉพาะเรื่องบทเรียนฉะนั้นนี่ถึง4ข้อด้วยกันในขณะที่สิ่งที่รองลงมาคือเรื่องของโภคทรัพย์โภคทรัพย์นี่คนที่อยากได้คือกษัตริย์พราหมณ์ก็ระเบียบโจรก็ด้วยนะแต่ว่าในอีกแง่นึงคือเอาคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันจึงเป็นระดับสูงสุดกันบ้าง
เป็นระดับสูงสุดที่ว่าใครๆก็คิดถึงสิ่งนี้สนใจสิ่งนี้เหมือนกันตรงไหนเข้ากันได้ตรงนั้นนี่นะคือสิ่งที่เราต้องเป็นข้อสังเกตได้เพราะฉะนั้นกษัตริย์กับสตรีก็เข้ากันได้ตรงความเป็นใหญ่กษัตริย์พราหมณ์ขรบดีสมณะก็เข้ากันได้ตรงปัญญาจะเชื่อมกันได้ในขณะที่จะเชื่อมกับสมณะด้วยเรื่องของเงินทองไม่ได้ละเพราะว่าสมณะนี่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเรื่องยศตำแหน่งแต่ถ้าจะเข้ากันได้กับพราหมณ์กับขรบดีต้องมีเงินให้นั่นคือเรื่องโภคทรัพย์เราจะเข้ากันได้เชื่อมกันได้กับเราจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปข้องเกี่ยวกับใครนะเห็นเราไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขาจัดทำพิธีกรรมนี่เราก็ต้องพูดเรื่องนั้นที่เขาสนใจทั้ง5ประการนี่แหละเรื่องเงินบ้างเรื่องปัญญาบ้างถ้าพูดทำพิธีกรรมก็เรื่องมนต์เรื่องการบูชายันพิธีกรรมยังไงเสร็จแล้วก็เรื่องของคุณธรรมขั้นสูงชนิดที่เห็นไม่ได้นั่นคือพรหมโลกเนาะหรือถ้าจะคุยกับขรบดีที่เขาทำการงานนั่นก็ต้องพูดเรื่องโปรเจกต์เรื่องโครงการที่เขาจะสนใจทำอะไรเรื่องปัญญาเรื่องเงินทองขรบดีพูดเรื่องเงินทองไม่ได้ก็พูดเรื่องการงานแต่เราเป็นขรบดีแต่ถ้าคุยกับผู้หญิงคือผู้หญิงก็ต้องเขาสนใจเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการแต่งตัวก็ต้องพูดเรื่องนี้เรื่องผู้ชายก็ต้องพูดเรื่องนี้ไปเรื่องความที่มันไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีเรื่องความไม่เจ้าชู้ก็พูดเรื่องนี้ไปแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวที่ให้เราพอศึกษาแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยสำหรับเวลาที่จะมาคุยกับพระเจ้าประสงค์เอามาคุยก็หาปัญญาพูดเรื่องการอดทนขันติสรจักจะไปพูดเรื่องบ้านเมืองเรื่องความเป็นใหญ่การบริหารการปกครองการเมืองไม่ใช่แล้วมันสนใจคนละอย่างถ้าจะมาพูดกับพระก็พูดเรื่องศีลพูดเรื่องความไม่กังวลในกิเลสนั่นคือสมาธิเรื่องปัญญาตนเองแล้วจากนี้ท่านฟังในประสูติสั้นๆนี่ไม่ได้ยาวมีความหมายที่ลึกซึ้งในแต่ละอย่างละอย่างด้วยนะปัญญาที่ว่ามีความแตกต่างกันก็คือมีปัญญาในการที่เห็นตามความเป็นจริงเรื่องความเป็นเที่ยงนี่จะลึกซึ้งลงไปข้อนี้พรหมโลกไม่ใช่หมายถึงสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่าสวรรค์6ชั้นเท่านั้นแต่พรหมโลกนี่ก็ต้องหมายถึงพรหมวิหารด้วยคือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาส่วนปัญญาในที่นี้บางทีก็จะหมายถึงการพูดจาระหว่างว่าคนจะดูได้อย่างไรว่าคนนี้มีปัญญาก็ดูที่ว่าเขาตอบคำถามอย่างไรพูดจาอย่างไรถ้าถามอะไรก็ตอบได้วาจาที่กล่าวเป็นสุภาษิตพวกนี้ก็จะบ่งบอกถึงปัญญาด้วยนี่เป็นแง่มุมที่ท่านผู้ฟังได้ศึกษาในพระสูตรที่ไม่ยาวนี้มาในอังคุตรนิกายหมวดที่มี6ข้อคือฉกานิบาตเป็นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับชานุสนิปรามวันนี้ก็มาเจาะในรายละเอียดเราก็ตั้งข้อสังเกตที่สามารถนำไปศึกษานำไปใช้งานได้เพิ่มเติมช่วงใต้ร่มพระพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนากับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ ปัญญา.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงินกว่า 3.7 ล้านบาทวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ภาพรวมวันที่2ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทวาระแรกมุ่งเน้นการใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทวาระแรกในวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณในด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของนักกีฬาขณะที่รัฐบาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการปรับโครงสร้างงบประมาณเชิงรุกการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในระยะยาวก่อนประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมในเวลา 22:48 นและจะเริ่มพิจารณาต่อในวันนี้ในเวลา 9:00 นซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์จากไทย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวของประเทศมาเลเซียว่าในวันนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียหลังมีหนังสือตอบรับและคำเชิญมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยทางนี้มั่นใจว่าภายหลังการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทั้งด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมช่วยให้นอร์เวย์ชนะไอเวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอเวอรี่โคสต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1-0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา8:00 น.ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569แรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะ
1: ไหนบอกมาสิว่า เข้ากี่บาทนะดอกเบี้ยเช้า
0: ๆโอ๊ยอายเหลือเกินคุณผู้ฟัง เดี๋ยวมีทั้งหมดกี่หลักนะหน่วย10 100 1 2 3 4 5 6 7หลักประมาณนี้จะหลักๆกันประมาณนี
1: ้
0: พอเลย7หลักแล้วเขาจะเริ่มนับเป็นอย่างเช่น
1: หน่วย10 100 พัน 10,000
0: อย่างเช่น10ล้าน100ล้านอะไรอย่างงี
1: ้ก็คือที่บอกว่าถามว่าวันนี้มีดอกเบี้ยธนาคารที่เป็นเงินฝากของหลายๆคนเนี่ยนะเท่ากี่บาทเพราะว่าวันนี้คือวันหยุดครึ่งปีของธนาคารนะที่เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีนะคะครึ่งเขาเรียกว่าครึ่งปีแล้ว1กรกฎาคมนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะก็ประมาณได้จำนวนหนึ่งแล้วคุณล่ะ
1: ไปคุยเรื่องข่าวอื่นกันดีกว่านะ
0: ข่าวคุณผู้ฟังเริ่มต้นเดือนใหม่มีเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนะคะ2วันก่อนมีการอภิปรายเรื่องของงบประมาณปี2570ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็อยู่ต่างประเทศในเรื่องการเมืองก็มีข่าวสารออกมามากมายว่าเอ๊ะสองนอผิดใจกันทะเลาะกันหรือเปล่านะคะนออะไรบ้างนอพักแกนำรัฐบาลนะคะมีกระแสข่าวออกมา
1: ช่วงนี้ที่ฉันรู้สึกงงๆอักษรย่อมากเลยนะ
0: ตั้งแต
1: ่พอพาน
0: ตั้งแต่การสอบทุจริตสอบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาอักษรย่อต่างๆอีกเรื่องทุจริตสอบเองถ้าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสกันแล้วน
1: ะ
0: สำหรับทุจริตสอบท้องถิ่นหลังท่านนายกสั่งตั้งศูนย์เฉพาะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจข้อมูลที่จะถูกปิดเป็นความลับแล้วก็ในส่วนของครม.เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมออกมามีประเด็นหลายเรื่องเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็หลายๆประเด็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันในการอภิปรายที่เกิดขึ้นก็โอ้โหเมื่อคืนดึกๆก็ดุเดือดกันเหมือนกัน
1: ค่ะเรื่องของงบประมาณก็มีการชี้แจงกันด้วยโอ้เรียกว่าเหตุและผลมาทุกสิ่งทุกอย่างกัน
0: ค่ะใดๆหลายท่านก็บอกว่าการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในสภาทุกคนต่างทำหน้าที่พอนอกสภาก็เป็นคนที่เคารพซึ่งกันและกันนะคะแต่ทุกอย่างก็คือทำงานเป็นเรียกว่าสสต่างๆก็เป็นผู้แทนเป็นตัวแทนประชาชนนั่นแหละนะคะทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ
1: ไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่บริเวณลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างของอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ค่ะเดี๋ยวในช่วงตีคล้องร้องข่าวคุณปูบุญมาสีมาจะมาพูดคุยรายละเอียดด้วยเพราะว่าทางท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่านโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่มีคนตามเฉพาะท่านเนี่ยก็6ล้านกว่านะว่านะคะแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเสด็จเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้และที่สำคัญเป็นที่ชื่นชมแล้วก็กล่าวถึงกันเยอะมากๆเลยนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมผ้าไทยต่างๆจากไทยสวยงามมากนะคะคือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือสวยงามงดงามสมพระเกียรติมากๆในเรียกว่าเวทีระดับโลกที่เป็นเมืองแฟชั่นเนา
1: ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ บางชุดพระองค์ได้ทรงได้แรงบันดาลใจจากพระพันปีหลวงด้วยนะคะชุดต่างๆสวยงามมากเดี๋ยวช่วงตีค้อนร้องข่าวเนี่ยคุณปูบุญมาศรีมาศจะมาไล่เรียงให้ได้ทราบกันด้วยนะคะในรายละเอียดด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะนายเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยนะคะท่านได้ลงคลิปนะคะโดยมีใจความว่าเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2026นี้ซึ่งเราร่วมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตามคำเชิญของนายพลเดอโกเราทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะหลายๆจุดนะคะที่ทั้ง3พระองค์เสด็จนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในช่วงชุดกลางวันหรือชุดกลางคืนที่พระองค์ทรงฉลองพระองค์นั้นนะคะงดงามมากๆแล้วเป็นการนำเสนอภูมิปัญญาไทยแล้วก็การออกแบบต่างๆนะคะพระองค์ทรงตัดสินใจแล้วก็ในส่วนของศิลปินแห่งชาติรวมถึงแบรนด์ของไทยเราด้วยนะคะที่ได้ไปเฉิดฉายในฝรั่งเศสนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ต่างๆสังกัดต่างๆเนี่ยเผยแพร่นะคะในรายละเอียดด้วยนะคะท่านไหนอยากเห็นความสวยงามของชุดนะคะสื่อต่างๆก็เผยแพร่กันด้วยอย่างเพจผ้าไทยใสให้สนุกนี่ก็ไปเผยแพร่คลิปของพระองค์ท่านนะคะงดงามมากๆเลยนะคะเชิญชวนติดตามกันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ค่ะซึ่งท่านไหนจะร่วมนะคะในการร่วมลงนามถวายพระพรนั้นเว็บไซต์ www.royaloffice.th นะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569นะคะเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.แล้วก็สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชค่ะมีออกประกาศว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงพักพระกรณียกิจค่ะเป็นเวลา2เดือนเพื่อฟื้นฟูพระอนามัยตามคำแนะนำของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางหลังขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาของขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอันเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้ความกราบทูลฝ่าพระบาทแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบทั้งนี้มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนนั้นมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองในไมตรีจิตมาณโอกาสนี้ประกาศณวันที่29มิถุนายน2569ค่ะ
0: และท่านติดตามข่าวยามเช้าไปกับเราหลายๆช่องทางนะคะต้อนรับทุกท่านด้วยวันนี้คุณสุบรรณธรรมฤดีท่านนิกค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคำเพียระฝากกดไลค์กดแชร์ นะคะติดตามไปด้วยกันนะคะหรือบางท่านทำภารกิจตอนเช้านี้ก็ขอให้ราบรื่นนะคะป้าวันดีบอกว่าเห็นภาพตอนเสด็จต่างประเทศเริ่มปิติมาค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่างดงามเหลือเกินยิ่งใหญ่สมพระเกียรติคือหลักนำเสนอสื่อหลักใช่ไหมคะดูได้ทั้งสื่ออื่นๆทั่วไปด้วยทรงพระเจริญค่ะว่าอย่างนั้นแล้วก็กดไลค์กดแชร์สัญญาณชัดเจนค่ะทั้งวิทยุทั้งเพจของเราบอกขอบคุณทีมงานด้วยพี่สังวานมาแล้วขอบคุณมากค่ะนะคะหลายๆท่านเราก็จะทักทายกันไปฝนเริ่มตกแต่เช้าเลยครับเนี่ยติดตามอยู่ตกที่ไหนจ๊ะพี่ออสพี่ออสขุนปิ่นตกที่ไหนฝนหันคาชัยนาท
1: ค่ะ
0: วันนี้ฟ้าฝนก็ต้องตามเนาะวันนี้วันเริ่มต้นเดือนด้วยนะวันนี้วันหวยออกวันนี้ป่ะเนี่ย
1: วันแห่งความหวังแล้ววันนี
0: ้วันแห่งความหวังเหรอ
1: ใช่
0: ขอให้เป็นความหวังที่เฮงๆนี่ไงพี่สมัยวันที่1วันดีวันนี้วันดีมีเฮงทุกๆท่านชัดเจนนะคะพี่สุพิชบอกว่าที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเด้อมื้อนี้บอกว่าเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเมื่อคืนฝนตกเช้านี้ก็เลยอากาศเย็นอยู่ที่25องศาพนมสุราษฎร์ฝนก็ตกค่ะพี่กิติมาแจ้งมารายงานมา
1: ค่ะ
0: นะคะพี่วันนี้สวัสดีข่าวยามเช้าพี่พงษ์นเรศมาแล้วอ่ะหลายๆท่านทยอยมาเดี๋ยวจะทยอยอ่านคอมเมนต์ด้วยนะเป็นยังไงบ้างแต่ละที่ขอบคุณมากๆเลยตามข่าวไปพร้อมกันไปดูกันหน่อยในส่วนเรื่องอื่นๆที่เราก็ตามกันเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ครม.มีการอนุมัติและก็เห็นชอบมีมติออกมาหลายๆเรื่องมากหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570แล้วก็เร่งดูแลกลุ่มเป้าหมายเดิมควบคู่กับการปราบทุจริตด้วยนะคะนายสารัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีซึ่งจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวค่ะถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการถึงเมื่อวานนี้นะคะ30มิถุนายนตามมติครม29ตุลา2567ค่ะสำหรับเหตุผลที่ต้องขยายเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติก็เพราะว่าที่ผ่านมามีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากค่ะท่านโฆษกรัฐบาลบอกว่าคือมีสาเหตุมาจากกลุ่มเป้าหมายยังไม่มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะเน้นย้ำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างกรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นคำขอนะคะอย่างเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นส่วนกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542แล้วก็ทำสำรวจเพิ่มนะคะช่วงปี48ถึงปี54ด้วยครม.ก็ยังมอบหมายให้ในส่วนของกรมการปกครองค่ะดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงแล้วก็ยังป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนจำนองที่อยู่อาศัยให้เหลือร้อยละ 0.01 เป็นระยะเวลาอีก1ปีค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยในปี2569โดยปรับลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจากร้อยละ2ให้เหลือร้อยละ 0.01 ค่ะและลดค่าจดทะเบียนการจำนองอีกร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 เช่นกันสำหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์หรือว่าห้องชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายแล้วก็มีการประเมินทุนทรัพย์เนี่ยไม่เกิน7ล้านบาทและมีวงเกินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะซึ่งมาตรการนี้ถือว่าครอบคลุมทั้งบ้านมือ2มือ1นะคะสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะ สำหรับกระทรวงการคลังค่ะก็คาดว่ามาตรการนี้ค่ะจะช่วยบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคสังหาริมทรัพย์อีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ถือว่ามีขนาดเศรษฐกิจที่คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณร้อยละ 6.9 ของ GDP นะคะแล้วมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานเพื่อที่จะในการผลิตอีกเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในภาพรวมให้เจริญเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่สมนึกบอกว่าฟังอยู่อำเภอบานแฮดขอนแก่นค่ะฝนกำลังตกครับ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ฝนตกหลายที่เลยนะคะพี่สมจิตค่ะบอกว่าวันพุธพิสัยก็ติดตามอยู่นะคะพี่ปราบค่ะไปไหนละพี่ปราณีขออภัยค่ะที่พัทยา

0: แล้วร้อนๆ
1: อากาศเป็นใจแบบว่างี
0: ้
1: นะคะแชร์แล้วอภิวานิดาแม่เสรียงฝนไม่ตกค่ะพี่โสพลก็บอกว่าแม่ริมเชียงใหม่ฝนตกปรอย24องศาผู้ใหญ่บำรุงก็ติดตามข่าวยามเช้ากันอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนฝนมาบ้างแล้วค่ะขอบคุณพี่อยู่ในใจชัยภูมิทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือข้าวต้นกล้าใช่ไหมคะต้นกล้าในนาเนี่ยกำลังโตเลยได้น้ำเนี่ยหลายท่านบอกชอบมากลำพูนเช้านี้มืดๆมัวๆเหมือนจะมีฝนเหมือนกันพี่เป็นที่ชารายงานมานะคะพี่บุญมีก็บอกว่ารับชมที่บ้านทุ่งละครเชียงดาวเชียงใหม่เช้านี้มีละอองฝนตกลงมาฟ้าครึ้มเย็นสบายส่วนเจ๊ม้วยบางอ่อนป่าโมกวันนี้ขอให้รวยทุกคน ค่ะอ่ะดีเลยรวยๆกันแล้วก็ตราดก็ตกในพี่สุนทรรายงานมาพี่โกศลก็บอกว่าติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากเมื่อวานนี้เช้าวันนี้ฟ้าโปร่งครับอ่ะดีเลยตามข่าวไปด้วยกันไปด้วยกันนะคะไม่ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะไปดูกันหน่อยเลขาธิการสมช.ค่ะทางด้านคุณฉัตรชัยบางชั่วเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงกรณีที่กองกำลังบุรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะว่าไม่ได้มีการสู้รบอะไรแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมแต่เป็นการเตรียมการของฝ่ายทหารตามปกติเพื่อควบคุมคนเข้าคนออกค่ะขณะเดียวกันก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ตลอดแม้ว่าจะมีความเปราะบางแต่ก็ยังพูดคุยกันได้นะคะเพื่อให้ได้เห็นนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงค่ะ
0: ค่ะในส่วนของเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะซึ่งล่าสุดเองทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้เขาเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องของการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเนี่ยกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีคำสั่งนะคะท่านบอกว่าขณะนี้ยังเปิดศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนอยู่และขณะนี้มีประชาชนร้องเรียนมาจำนวนไม่มากนักค่ะส่วนใหญ่ก็คาดว่าคงรอในวันที่1กรกฎาคมก็คือวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเปิดให้รายงานตัวตามที่ได้มีการเรียกบัญชีกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการที่มีข่าวมาว่าเป็นการระงับตอนนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการยกเลิกคำสั่งไปเพราะว่าในเหตุผลในหลายๆกรณีนะอย่างที่เราได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวรอดูวันนี้นะคะท่านบอกอย่างนี้ว่าจะเปิดให้มีการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยมาแจ้งและขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมตัวเลขค่ะซึ่งท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยังขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าสำหรับประชาชนที่ชี้แจงข้อมูลและเบาะแสว่าจะปิดเป็นความลับค่ะตามปกติแล้วเนี่ยเรื่องการทำงานเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะสื่อออกไปจะมีเพียงตัวเลขของจำนวนเรื่องที่มาร้องเรียนนะคะส่วนรายละเอียดและกระบวนการจะปิดเป็นความลับค่ะโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงส่วนต่างๆด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะส่วนครูนิ่มนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มที่ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนนะคะโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรรวงทองท่านก็สั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มนะคะโดยคือผลจากเป็นผู้ดำเนินการสอบนะคะคือทางสวนดุสิตเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสอบประกาศผลคะแนนใหม่แล้วนะคะส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ก็ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้ที่เคยอยู่ลำดับที่1ก็เปลี่ยนลำดับที่2แล้วตามที่ข่าวนำเสนอไปนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางย้ำว่าต้องรับผิดชอบนะคะมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบแล้วก็เร่งแก้ปัญหาเนื่องจากว่าผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบด้วยนะคะส่วนกรอบระยะเวลานั้นท่านก็ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนแต่ว่าได้กำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราจะไปติดตามเรื่องของลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่พระสมุทรเจดีย์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรายอันนี้ที่สมุทรปราการนะแล้วก็รวม

0: ไปถึงทางการปราบปรามยาเสพติดตอนนี้เร่งขยายผลคดีแอร์สาวไทยเนี่ยถูกจับขนยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียนะคะพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆด้วยพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2569เวลา 20:11 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กันยายน2569และโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยอย่างสง่างามครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569แล้วในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยผสมผสานเอกลักษณ์ไทยสู่สากลได้อย่างงดงามนับเป็นบุญตาของปวงชนชาวไทยและเป็นที่ชื่นชมของวงการแฟชั่นในระดับสากลที่ได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในการทรงเลือกสรรผ้าไหมไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทรงออกแบบและตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่งดงามร่วมสมัยทรงเป็นแบบอย่างในการผสมผสานอัตลักษณ์แห่งศิลาภรณ์ไทยให้เฉิดฉายอย่างสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกตลอดระยะเวลาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิฉลองพระองค์ชุดกลางวันลายจุดสีขาวดำทันสมัยตัดเย็บจากผ้าไหมผลงานการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติธีรพันธ์วรรณรัตน์ห้องเสื้อธีรพันธ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระไทยมาจากฉลองพระองค์ชุดกลางวันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันแรกทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ในการเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิต
และทรงฉลองพระองค์ไทยดุสิตในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระวรโอกาสให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีและทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมจกสีงาช้างลวดลายดอกพุทธาลทอด้วยเทคนิคการจกไล่น้ำหนักของสีในดอกโดยเกสรของดอกใช้สีเหลืองอ่อนนวลกลีบดอกใช้สีฟ้าอ่อนและสีครามซึ่งกระจายตัวบนผืนผ้าโดยคุณจักรวรรดิวัฒน์ปรีจำรัดกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระปรีชาสามารถในการเลือกสรรและออกแบบฉลองพระองค์จากผ้าไหมไทยไม่เพียงแต่แสดงถึงความสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกแต่ยังเป็นการเผยแพร่และสืบสารภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือของช่างทอและศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าณเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโพสต์ยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยพี่น้องครับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้โพสต์คลิปส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามกว่า6,700,000 คนและโซเชียลมีเดียมีใจความระบุถึงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ตนเองพร้อมภริยาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกและได้เฝ้ารับเสด็จณบริเวณกลางลานเกียรติยศประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสและยังระบุอีกว่าในปี2026นี้ได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามคำเชิญของนายพลเดอโกลซึ่งในตอนท้ายยังโพสต์ว่าทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570นายกรัฐมนตรีก็กำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายนได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้แหละทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและในส่วนทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนได้เห็นการทำงานที่คุ้มกับภาษีของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ดำเนินต่อเป็นวันที่2
ทางด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวชื่นชมสสทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่เตรียมข้อมูลมาอภิปรายได้เป็นอย่างดีและสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกระทรวงต่างๆคณะกรรมการที่จะไปจัดทำงบประมาณรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่จะเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไปในอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองซึ่งพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าในการประชุมพิจารณางบประมาณในห้องประชุมที่ใช้จากเงินภาษีของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องทางรัฐบาลได้ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินว่าต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนสร้างผลตอบแทนให้กับประเทศชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวกันด้วยส่วนกรอบพิจารณาโครงการกลุ่มที่2ครอบคลุม3แนวทางหลักๆอันได้แก่แผนงานลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแผนงานปรับเปลี่ยนยานพาหนะจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดอื่นๆครับพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสถานีชาร์จไฟฟ้าและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และแผนงานพัฒนาทักษะประชาชนแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดโครงการที่จะเสนอนั้นต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการกลั่นกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนเศรษฐกิจไทยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและก็สร้างฐานใหม่ให้ประเทศเดินไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนยึดของกลางได้ 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ารวม50ล้านบาทเดินหน้าขยายผลบูรณาการสคบ.อย.และตำรวจเพื่อเร่งจับกุมพร้อมช่วยผู้บริโภคทุกมิติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบ.พร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนเพื่อส่งขายต่างประเทศภายในคอนโดย่านพัฒนาการโดยมีพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย.สคบ.ก็ได้ร่วมแถลงและก็มีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญและก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อประเภทอนาบอลิกสเตียรอยด์ที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายหรือประชาชนทั่วไปที่อยากมีรูปร่างและกล้ามเนื้อที่โตไวอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่อาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามหรือส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพในระยะยาวอย่างร้ายแรงสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างสคบกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและอย.ได้มีการนำข้อมูลเข้าสืบสวนเชิงลึกจนนำไปสู่การขอหมายค้นและบุกจู่โจมแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดด้วยกันในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งจากการบุกตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบและยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้ได้เป็นจำนวนมหาศาลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทสามารถยึดยาเม็ดและของกลางกว่า1ล้าน8แสนชิ้นครับดังนั้นแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ทางสคบเข้ามาใช้อำนาจเด็ดขาดตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ด้านคือด้านที่1ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสคบจะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจในตลาดแบบตรงหากพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและด้านที่2คือการรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยสคบจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์และหากพบว่ามีผู้เสียหายเดือดร้อนในวงกว้างทางสคบก็มีอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่าสคบคือที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนแม้ว่าสินค้าสุขภาพบางประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานอื่นดูแลแต่ในมิติของการปกป้องสิทธิ์การเยียวยาและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนั้นสคบก็พร้อมเดินหน้าทำงานเชิงรุกร่วมกับทางอย.และตำรวจครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคท่านใดซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายดังกล่าวหรือพบเบาะแสการโฆษณาขายสารสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th สายด่วนอย1556และสายด่วนปคบ1135ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันหน่อยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3มุ่งยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570
พื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยแผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่ประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปลายปี2569นี้พ่อแม่พี่น้องครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือIMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนั้นและการประชุม IMF พร้อมทั้งกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ตีข้องร้องข่าวก็จะมาบอกกล่าวเป็นข้อมูลสั้นกระชับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวทุกวันแบบนี้แหละครับพี่น้องยังไงก็ตามแต่ขอเชิญชวนทุกท่านประชาชนคนไทยทั้งหลายในฐานะคนไทยประสบกรณิกรไทยประชาชนไทยร่วมแรงร่วมใจในความภาคภูมิใจครั้งนี้โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในงานระดับโลกปลายปี2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: โหวันนี้วันที่หนึ่งเขาบอกว่าหลายท่านบอกไม่ต้องรอให้หวยออกแล้วก็จะได้โชคเนี่ยคือได้โชคแล้วโดยเฉพาะคนเติมน้ำมันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น้ำมันลดราคาทีเดียวเนี่ยโหตั้ง5 บาทใช่ไหมบางจากก็ประกาศมานะคะแล้วก็มีผลตั้งแต่5 วันนี้มาแล้วนะหลายๆส่วนก็ปรับราคาน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอลและพรีเมียมดีเซลลง5 บาทต่อลิตรนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมมาตามกันหน่อยข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุรายได้น้อยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะแจ้งข่าวดีบอกข่าวดีส่งท้ายนะคะว่าผู้สูงอายุรายได้น้อยรับเงินสงเคราะห์ย้อนหลังสูงสุด400 บาทเดี๋ยวจะเริ่มโอน13-15กรกฎาคมนี้ซึ่งข่าวดีนี้กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับกรมบัญชีกลางค่ะแจ้งข่าวดีกับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพย้อนหลังสูงสุด400 บาทนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมเริ่มทยอยโอนวันที่13-15กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: ค่ะก็เตรียมนะคะอีกหนึ่งข่าวดีมีข่าวดีแล้วก็ซ้อนข่าวดีอีกหนึ่งข่าวซ้อนกันถนนนันตีไลฟ์เดือนกรกฎาคม2569หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
0: ลองร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์ซิท่อนนี้ท่อนนี้ของ
1: อะไรอะไรอ่ะ
0: ของหาหัวใจให้เจอก็จะเป็นอยู่ในเพลงไง
1: อ๋อ
0: จังหวะน่ะ
1: จ้ะอ่ะก็พบกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีนะจอมยุทธขลุ่ยในตำนานวันไหนล่ะ
0: ค่ะวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้นะคะครั้งนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะครั้งนี้แบบโอ้โหเห็นบอกว่าผู้คน FC พี่โยพินโยรุ่งสมัยเนี่ยนะคะโอ้โหสนใจกันเยอะมากเพราะว่าเหลือแค่อาทิตย์หน้าอาทิตย์จันนู้นนะอีกแค่จันหน้าเองจันนู้นจันหน้า13กรกฎาคมค่ะ
1: ค่ะก็ไปติดตามเรื่องของการลงทะเบียนได้ที่เพจของถนนดนตรีไลฟ์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เพจสนานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจของเราก็ไลฟ์กันด้วยนะคะช่วงที่มีการแสดงนะคะก็ฝากกันถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางค่ะช
1: ่
0: วงนี้ส่งต่อให้ข่าวพาด7 นาฬิกาผู้ประกาศของเราอักษรทอทงและอักษรขอไข่
1: ช่วงนี้คุณพูดอักษรย่อบ่อยนะ
0: เอ้านะก็ติดตามกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะกับข่าวยามเช้าพรุ่งนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทุกวันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ
1: อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันสารของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบหรืออเรนาสิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาส